0: News 99.9 FM ท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกแล้ววิทยุลาวจำปาทุกเสาร์วันอาทิตย์10 โมง 52 โมงเป็นประจำทีมงานพยายามส่องซอกสรรหาแนวดีๆมาว่าโอ้ลมสู่ท่านผู้ฟังบ้ามื้อนี้ออกมาวิทยุนี่ดินฟ้าอากาศนี่เป็นยังไงต้องให้โฆษกทั้งหลายถามสบายดีแล้วว่าจังค่อยมาฟังข่าวพยากรณ์อากาศเนาะมื้อนี้ว่าสิเป็นยังไงจ้ะ
1: เจ้าสบายดีทุกท่านเนาะหายหน้าหายตาไป2อาทิตย์กลับคืนมาอีกเนาะมื้อนี้ก็วันที่16เดือน8ละเวลาผ่านไปไวๆ
0: อีกบ่โดนกลายครึ่งเดือนไปละ
1: ครึ่งปีแล้วครึ่งเดือนแล้วก็กลายครึ่งปีมาเนาะอีกบ่โดนพวกเฮาก็จะได้บาร์บีคิวอยู่หลังบ้านคริสต์มาสม่วนๆเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจำปา FM ของพวกเฮาเนาะมื้อนี้พวกเฮาอยู่นํากัน4คนเลย
2: ครบคณะหมอลําเรื่อง
1: จ้าครบคณะหมอลําเรื่องเนาะ
3: จ้าสบายดีท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเสียงน
3: ี้ปรากฏว่า
1: ไอ้บุญยิ่งเป็นคณะหมอลําเรื่องเป็นหยังเป็นยัง
2: เป็นคณะหมอเรื่องม
3: ีต้องพ่อพญาบ่ขอเป็น
2: มันต้องออกแขกไหนอ่ะหมอลำเรื่องออกแขกว่าจังได
3: ๋
2: เอกลาลาลาลาลาลาลาลา
1: ลาลาลา
3: ลาลาลาลาลาลา
2: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
1: ลาลาลาลา
2: ลาลาลาลาลาลา
1: ลาล
0: าลาลาลาลาล
1: าลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล
3: าลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาน้องตัวเองก็จมเรื่องเขาเรื่องแก่เลย
1: จัง
3: โอ้สิ่งที่เขาหลีกเลี่ยงมาได
0: ้ของบริสุทธิ์บริหารมันมา
3: ของฟรีมาถักมาดอก
1: เจ้า
3: เพื่อนภูมิใจทุกท่านก็ภูมิใจก็ข้าพเจ้าเองแหละไป
0: แม
1: ่แม่แม
3: ่เงินคำกำแก้วมันก็จะไล่มาขึ้นกันเลยไพ่มีไล่ก็เขียวใจเนาะอ่ะสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะก็มาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์2 3โมงเต็มๆพวกท่านก็สิอยู่นําพวกเฮาเนาะแล้วก็ขอบอกขอบใจหลายๆท่านสิว่าเห็นหน้าครับพี่จ๋าโอ้บุญยิ่งเอ้ยยังเฮ็ดคือเก่าเด้อจะขอว่าคือเก่าแบบนี้เอาเฮ็ดกาแฟมาแล้วก็นั่งบ่ให้เขาไว้ก็อยู่ใกล้ว่าซั่นนะฟังเพราะว่าข้าพเจ้าได้พออีกท่านนึงที่ว่าเพิ่นว่านะเพิ่นแล้วมานั่งได้มีโอกาสนั่งร่วมกันระหว่าง10นาทีนั่นน่ะเพิ่นว่าอันบุญยิ่งจื้อได้บ่อันเพลงอันแม่นยังก็เสียงขวงแห่งคนหลัง
1: ห้องจึงได
3: ้ครั้งหนึ่งเคยมาพึ่งพายามถิ่น
2: เสียงควงเวียงทองธาน
3: ินข้าพเจ้าก็เลยว่าเอ้า
2: ถิ่นอันสวยงามในลา
3: จักกะบ่แม่นหนุ่มเด้เจ้าของว่าเพราะว่าสมัยนั้นหั่นแม่นอันวิทยุเนาะเฮามีวิทยุทรานซิสเตอร์นะ
0: ห้อยคออีก
3: บ่แล้วมันมีละครวิทยุเล่าว่าตัวนี้แล้วพาเฮาคอยติดใจแล้ว
1: ว่า
3: เจ้าเคยเว้าเรื่อยๆว่าละครวิทยุ
1: อืม
3: คอยว่าโอ๊ยจะสุบ่ให้คอยเศร้าใจหลายแล้วว่าเศร้าใจยังบ่จริงเอาเพราะว่าคอยฟังฮอดเครื่องนึงแล้วบัตรี
1: มันหมด
3: ทานหมด
1: เจ้า
0: ทานเบิดแล้วเฮ็ดจังได
3: ๋ฮะ
0: ไปซื้อก็บ่มีสำรอง
3: ได้ขี่รถถีบไปฮอดเครื่องนึงห้างก็ปิดบัดโอ้ยฝนบ่ตกอีก
1: จ้า
0: แต่ลายมันคอมว่าหมายก็ว่าครึ่งทางแต่เอ๊ะได้ครึ่งนึงบ่สุดกบสุดปลายก็บ่ดีเด้ต้องได้เป็นตลอดฮอดฟังเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแม่นเนาะเว้าถึงเรื่องละครวิทยุเนาะมีอีกท่านนึงที่เป็นผู้ฟังรายการของพวกเฮาเพิ่นฟังมาตลอดเพิ่นเมื่อก่อนหั่นเป็นคนที่ควบคุมรายการวิทยุของนครหลวงพระบาง สถานีวิทยุแห่งชาตินครหลวงพระบางถ้า
2: เขา
1: เพิ่นเป็นคนที่จัดรายการเพลงกลางคืนอีกข้าพเจ้าจื้อเสียงเราได้เนาะก่อนกลางคืนได้ยินพุ่นอันว่าวิทยุจะปิดประมาณ10โมงกลางคืนเพิ่นจะเป็นคนเว้าแล้วก็เปิดเพลงเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นอนุญาตให้เว้าซื้อเพิ่นบ่ถ้าเพิ่นอนุญาตก็เช็คเข้ามาเนาะเขาจึงจะบอกซื้อ
3: เพราะว่าข้าพเจ้ามักฟังแบบนั้นเด้
1: จ้ะ
3: ตอนรอบเด้อหลังจากที่ว่าหลังจากนั้นก็แม่นฟังหมอลำเรื่องออกจากหมอลำเรื่องนั่นก็แม่นพุ่นเลยฟังเพลง
1: ไอ้ยิ่งเคยฟังของฝากเพื่อนบ้านบ
3: ่
1: ลุงคำพาตาจื้นกับอันมันยังเกาะ23สลึงจื้อบ
3: ่
1: จื้อบ่
3: จื้อ
1: พุ่นก็รุ่นเดียวนี้80ปลายแล้วเด้
3: แม่แหละเพราะว่าฟังเพลงทูนทองใจ
1: แม่นแม่นอันนี้เป็น
2: พวกนี้เว้าหยังวะมีแต่ของผู้เฒ่า
3: อย่าลืมในวิทยุเฮาหั่นน่ะเพิ่นมักฟังย้อนหยังว่าเพิ่นว่าเพลงคลาสสิกพวกเฮาเปิด
1: แม่นเน
3: า
1: ะ
3: เปิดเพลงคลาสสิกซองมาแม่นพวกเฮาแม่นคนรุ่นนั้นที่ว่าฟังวิทยุเพิ่นตัดติดใจยอดหยังติดใจยอดว่ามันรุ่นนั้นเพิ่นว่าโอ้แน่นสุดเพิ่นว่า
1: แล้วก็เว้ากันเข้าเรื่อง
0: เว้ากันเข้าเรื่อง
1: จ้
0: าเอาข้าวพยากรณ์อากาศ
1: จับเชิญ
2: พยากรณ์อากาศเนาะสำหรับมื้อนี้หั่นเอ๊ะคือว่าฟ้าคึมๆแต่ว่าอยู่ในนี้เพิ่นบอกว่า shower or two เท่านั้นเด้
0: แม่นว่า
2: อื้อ1หรือว่า2
0: กลางคืนจังนะ
2: เพราะว่า
0: shower or two นี่หมายความว่าตกยุดแล้วตกแล้วยุดจังซั่น
2: บ่อยู่ในนี้นี่แม่นตกฮอด12โมง
0: ว้าว
2: 1 2 3 4 5 6หั่นบ่ตก
0: อื้อ
2: 7ละตกอีกเนาะที่ว่าเว้านี่ก็อันน่ะเพราะว่ามื้อนี้หั่นแม่นข่าวดีแล้วก็ขอ congratulation ทานเวียงสมัยกับน้องพิมพ์ภรรยาเพิ่นได้ลูกไพ่อ่ะเฮ็ดอันน่ะมัดแขนให้อิมพอร์ตอย่างดีมาแต่ญี่ปุ่น
1: อ๋อคนลาวอ่ะ
2: บ่คนญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่น
2: อยากนุ่งสิ้น
0: คนญี่ปุ่น
2: อยากนุ่งสิ้นเพราะว่าข้าพเจ้าสงสัยว่าตอนนี้ Princess Yoko ที่มายามเมืองลาวเพิ่นนุ่งสิ้นเด้แล้วผู้สาวญี่ปุ่นหลายๆคนอยากนุ่งสิ้น
1: คลั่งไคล้กับการอยากเป็นไพ่ลาวเนาะจ้ะ
2: แล้วก็เลยมื้อนี้แหละพวกคณะกรรมการเฮาออกจากวิทยุนี่แล้วก็สิไปงาน
1: อ
2: ันแต่งดองของอันลูกซ้ายได้ลูกไพ่ใหม่นอกจากนั้นท่านดวงดาวยังได้ฮับเป็นนักฮ้องให
1: ้ว้าว
2: เพราะว่าอ่ะบ่เป็นหยังทีมงานเฮาเองลาวใต้นี่มีครบเปิ้ดแหละ
1: yeah.
2: ทั้งนักดนตรีเนาะท่านบุญทองกับน้องมาลอนมือคีย์บอร์ดก็ไปละ
1: เอ๊
2: แล้วก็เอาละเก็บค่ะเก็บที่พวกเฮาเองนี่แหละ
1: ผู้เป็นพ่อผัวหั่นนี่มีเครื่องเสียง
2: เครื่องเสียงเต็มหั่นเลยบักใหญ่เลยดังตึ้งๆๆๆแหละ
0: SP Lao Promotion
2: บริษั
1: ทเปิดขึ้นมานี่หลังคาสั่น
2: แล้วก็ฝ่ายซ้ายก็สิแม่นอันไอ้ผู้แพงเฮานี่แหละเนาะน
1: ัก
2: ห้องเสียงอันเสน่ห์นี่แล้วก
1: ็
2: ดวงดาวก็เลยถูกจับไปอยู่เนี่ยฮะเป็นอันไปลองซอยกันก็บ่เป็นหยัง
1: เริ่มจังมง
2: หั่นเพิ่นมัดแขน3โมง
1: โอ้เพราะว่ามีอันน่ะลูกศิษย์ของข้าพเจ้าที่เป็นคนพี่น้องชาวไทยหนองคายเนาะมาเรียนนําข้าพเจ้าเพิ่นก็บอกอยู่เพิ่นว่าโอ้
2: ต้องดํา
1: แน่
2: เพราะว่ามื้อนั้นเพิ่นไปเสพให้อยู
1: ่
2: มื้อไปซ่อมแม่นแม่นท่านดํานี่แหละ
1: จ้ะ
2: เพราะว่าเราก็มาเรียนน้อยนึงเพราะว่ามาเรียนเรื่องเพลงลาวแดก็สิเก่งแต่เรื่องเพลงไทยเนาะแล้วก็เบิ่งอันบุญทองอันลิ้นแล้วก็ลิ้นนํา
1: เพราะว่าอันนี้เว้าถึงเรื่องการเล่นเพลงลาวเนาะอันเอฟ1อันเขาเอิ้นprogression ของคอร์ดลาวเฮานี่นะกับของไทยบ่คือกัน
2: แม่นบ่คือกัน
1: จ้ะและเวลาเขาจะดำลิ้นไปน้ำเฮานะมันจะลิ้นบ่ได
2: ้แม่น
1: นี่และอีกเพลงนึงก็คือเพลงเวียดนามถ้าให้คนลาวไปลิ้นเพลงคอร์ดเวียดนาม
2: ก็บ่ได
1: ้ลิ้นบ่ได้มันงงมัน
2: คัดกัน
1: มันคัดอันเพลงลาวหั่นมันเลี้ยวซ้ายเพลงเวียดมันเลี้ยวขวา
2: แม่น
1: 99.9แล้วเพลงไทยก็คือกันเพลงไทยกับเพลงลาวหั่นคอร์ดไปอันการเขาเอิ้น progress ของคอร์ดนั้นไปบ่
2: คือกันการดําเนินเพราะฉะนั้นจึงสังเกตเห็นอยู่ว่าดําหั่นแล้ว
1: งง
2: แล้วเรามาลิ้นคีย์บอร์ดคนละอันเนาะเรามาเรียนฮู้จากบุญทองเพราะว่าเพลงลาวคั่นว่าเพลงไทยนี่ขึ้นโลดว่าแต่ห้องปุ๊บแล้วก็ขึ้นให้ได้แต่ว่าเพลงลาวแล้วยังได้สังเกตอยู
1: ่
2: คิดว่าในขั้นต่อไปเราจะเสพเพลงลาวได
1: ้ได้แต่ว่ามันก็เป็นเพราะว่าแต่เพราะว่ามันจะอยู่ในสมองของเฮา
2: ผู้เฮาห้องเฮาก็ฮู้ได
1: ้
2: ว่าจังหวะดนตรีมันบ่คือกัน
1: แม่น
2: เฮาฮู้ได้และโดยเฉพาะพวกที่ข้าพเจ้านี่บ่แม่นว่าหยังดอกเพลงชาติหยังก็ฮ้องเบิดจีนไทยลาวเวียดอีหยังว่าแต่ฮ้องได้กัมพูชาหยังก็มักเบิดหั่นนะแต่สังเกตเห็นว่าถ้าเสพเพลงไทยมันอีกเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าถนัดเพลงไทยดิ
1: จ้ะ
2: แม่มักฟังเพลงไทยเว้าง่ายๆก็เป็นถนัดเพลงไทยกว่าเพลงลาวว่าซั่นๆบัดเข้ากับดนตรีได้คักล่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็สิได้ไปร้องซอยเพิ่น
1: จ้ะ
2: และไอ้ขม่าวเฮาก็สิเป็น MC แล้วก็ฮ้องเพลงคิดว่าคือสิแม่นขอเงินเมียไปเสียค่าห้อง
1: ว่า
2: อันนั้นเพลงดังของเพิ่น
1: แล้วเพลงไอ้ยิงดีน่ะ
2: ขอเงินเมียไปเสียค่าห้องซึ่งแท้ๆเพลงนี้นี่แม่นเพลงลาว
1: แม่น
2: เพลงลาวแต่ว่า
1: บ่ผ่าน
2: นั่นอันกรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: เจ้า
2: ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่บ่ดีเกินไป
1: แ
2: ล้วก็เลยว่าเอาไปมีการแปะว่าส่งเสริมให้มีการ
1: นอกใจ
2: อันนั้นอันนี้บัดนี้เอาไปทั้งไทยซื้อไปปั๊บผันมาเปิดได้สบายใจบัดนี
1: ้เจ้า
2: ก็ว่ามันเพลงเพื่อนบ้านแท้ๆก็เป็นเพลงลาวเฮาเองกับเพลงมีอย่างที่ตาลคำแสนเปิดเริ่มตอนเข้านี่นะ
1: จี้หอยบ่
2: สาวแหล่บ้านนา
1: สาวแหล่บ้านนา
2: ก็เป็นของลาวคือกัน
1: แม่นและจี้หอยก็แม่น
2: จี้หอยก็แม่นของพี่เพลงเกิดของพี่เสด็จก็แม่นเพลงลาวคือกันเน
1: า
2: ะเอามาเว้าเรื่อง
1: พยากรณ์อากาศ
2: เป็นแนวใหม่เออเว้าเรื่องอันน่ะพยากรณ์อากาศเนาะอันมื้อนี้ shower or two เพิ่นว่ามื้ออื่นเส้นเดียวกัน shower or two มื้อนี้หั่น19องศามื้ออื่น12หา19องศาจะได้น้ำฝนประมาณ5มิลลิเมตรวันอังคารก็เส้นเดียวกัน shower or two 12หา19เป๊ะเลยวันพุธหั่นอาจจะมีฝนฟอยแสดงว่าฝนเริ่ม3เม็ดเนาะ11หา19องศาวันพฤหัสแม่น บ่มีฝนเอ้เว้ามาคือว่าต้องได้มีกระเทยอยู่ในคอนี่สิห้องเพลงได้ไว้มื้อนี้น่ะเอาลองเบิ่งเนาะวันพฤหัสแม่นพาดลีคลาวดีหรือว่าท้องฟ้าเมฆหมอกปดบังเป็นบางส่วน11ถึง21องศาท่านผู้ฟังวันศุกร์อาจจะฝนตกครั้งหนึ่งหรือ2ครั้ง12ถึง21องศาและวันเสาร์ฝนตกชาวเวอร์ครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งเช่นเดียวกัน12หา19องศาสรุปแล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ฝนยิบๆแยบๆเปียกๆเนาะมีแต่ว่าวันพฤหัสหั่นวางให้แดแล้วก็เลยไปว่าชาวเวอร์ออทูชาวเวอร์ทูตลอดหมายความว่ายุดเสาๆก็ดีขอแต่ว่าให้ไปปกไปตกอยู่แถวฟาร์มอย่างพุ่นแดอย่าสมมาตกไปอยู่ในคอนกรีตนี่หลายมันก็ไหลลงจากคอนกรีตบ่มีหยังเนาะบรรยากาศอากาศกะแมนซัมนี้สรุปกะแมนมันกะฝนปล่อยๆนะฝนตกยิบๆแยบๆกะสิเฮ็ดให้อากาศหนาวได้บ่หรือว่าจังได๋เนาะ
1: กะมันน่าจะเริ่มอุ่นขึ้นเนาะเอภิวันเพราะว่าตามที่ข้าพเจ้าเคยอยู่นี่มา40กว่าปีเริ่มเดือน8กลางเดือน8ขึ้นไปแล้วอากาศจะเริ่
2: ม
1: มีการอุ่นขึ้น
2: แม่นล่ะจังได๋เดือน9เดือน10ก็มีเป็นฤดูอันบานไม้เพิ่นเอิ้นหรือว่าใบไม้ปงหั่นก็มีการไปซุ้มดอกไม้เนาะคิดว่าทีมงานของเฮาก็คือจัดๆพาผู้เฒ่าไปเที่ยวไปเบิ่งดอกทูลิปไปสวนไปพาไปปิกนิกผู้เฒ่าก็ว่าอยากไปอยู่เด้ว่าซั่น
1: ทูลิปนี่แม่นเดือน10
2: ประมาณนั่นล่ะเดือน9เริ่มล่ะ
1: เดือน10อันปลูกอยู่แคนเบราหั่นตัว
2: แม่นบ่อันนั้นแม่นอันฟลอเรียด
1: ยา
2: ทูลิปนี่ถ้าจะแต่ว่าฟลอเรียดนั่นเข้าฟรีเนาะ
1: แม่น
2: ทิลิปนี่ได้จ่ายเงินเขาหักแต่ว่ามันเป็นส่วนบักใหญ่เลยอยู่หันได้หมดมือ ปรากฏว่าได้กินน้ำซ้ำมาอย่างฟรีอีกมีบอนปิกนิกมีบอนนั่นบอนนี่มันเป็นเจ้าของสวนเป็นข้าเจ้าสองผัวเมียอีกกระปุกปลูกลิ้นปลูกหัวเบิ่งตัวเองปลูกไปปลูกมาแล้วก็เลยใหญ่ขึ้นเลยเปิดให้คนเขามาเบิ่งนะ
1: จ้ะโอเคเฮาไปฟังเพลงกันก่อนบ
0: ่ม่วนๆเอิ้นอ้ายใส่ม่วน1ม่วนๆจากทีมงานแล้วจึงค่อยมาล้มกันต่อจ้ะ

0: 99.9 FM
1: เจ้าเอิ้นน้องเอิ้นอ้ายใส่หมู่1บ่ซั่นพะนะโอ้ยเพลงลาวลำลาวผู้เดียวไปห้องอยู่ใส่ก็ม่วนฟังแล้วซึ่งภาษาลาวเป็นภาษาสนิมนวลเนาะจงใช้ภาษาลาวให้มันสอดคล้องฟังแล้วม่วนฮู้อ่อนซ้อนใจเนาะดาวดินทินจำพรเพิ่นร้องเพลงเมื่อกี้นี่ม่วนอ่อนซ้อนมาภูมิใจหลายนักแต่งเพิ่นแต่งได้จังได๋เข้ากับสภาพอ่ะมื้อนี้รายการของเฮามีหยังแดสิมาเว้ามาว่ากับพี่น้องฮู้อยู่ว่าฝนตกอันน่ะ shower or two เนาะ
2: เจ้าม ื้อนี้อยู่วัดพระยอดแก้วเพิ่นเฮ็ดตักบาตรบุญประดับดิน
1: เฮาเข้าประดับดิน
2: ประดับดินนี่แม่นหยังเว้าย่อๆแล้วก็แม่นนั่นลาวฮาโลวีน
1: ลาวฮาโลวีน
2: คือกันเลยแม่นแต่ข้าวบุญเพิ่นเฮ็ดออกมาของทางวัดกับท่านสมัยเด้ว่าบุญฮอเขาประดับดินหั่นก็มีรูปเลือดรูปหยังไหลลงมาแสดงว่าฮาโลวีนเลยเนาะแล้วก็อยู่ในมื้อนี้หั่นเพิ่นเขียนอยู่ในใบข้าวบุญหั่นแม่นนั่นพวกคําเพนวันพุธเป็นผู้อุปถากอยู่ณหงอย่างเพิ่นเอิ้นหงถามบ่
3: เจ้าของทาน
2: ของทานเออของทานท่านอาหารมื้อนี้แม่นคณะค่ําเพ็ญวันพุธเนาะซึ่งอันอัญญาบุญญิงเฮาก็เอ่ยแปลงกับไปตลอดข้าพเจ้าก็ยอดไปถ้าว่ามีโอกาสเฮาก็ข้าพเจ้าก็บ่แม่นว่าเน้นนักแต่วันพุธดอกส่วนหลายจะแม่นพุธพฤหัสศุกร์เพราะว่าจันทร์กับคานมันมักมีเวียกเนาะพุธพฤหัสศุกร์คันว่าไปได้ก็ไปเป็นตัวเป็นคันไปบ่ได้ก็ส่งอาหารไปโดยเฉพาะวันศุกร์หั่นข้าพเจ้าจะเฮ็ดอาหารให้น้าสาวผู้ค้ำซึ่งเป็นน้าสาวไพ่เอาไปวัดเพราะว่ามือเพิ่นค้ำเพนเดแล้วก็ถ้าเฮ็ดจะเฮ็ดเป็น2พูดพูดใหญ่แม่นวัดพระยอดแก้วเนาะพูดน้อยแม่นวัดพระอาจารย์สลีหรือวัดไสยภูมิซึ่งญาลุงคับสิงเพิ่นจะเอาไปให้เฮาไปเองบ่ได้เฮาก็ฝากอาหารไปเพราะว่ามือวันสุขคนสลายค่ะพระเจ้าจะเฮ็ดเป็นมังสวิรัติเวจิเทเรียนเพราะว่าญาฐานสลีเพิ่นบ่สัตว์หมูก็หลีกเว้นเพราะว่าซีนค่ะพระเจ้าก็กินแต่หมูกับไก่เด้อันงัวหั่นบ่ค่อยได้กินบ่มักปานใดนะ
1: เฮาเพิ่นบ่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ว่าเฮา
2: เพิ่นบ่มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่เฮาเข้าใจเพราะว่าบางคนกินซีนอันนั้นอันนี้ก็บ่ถูกกับอาการพยาธิของตัวเองบ่หรือว่าตั้งบ่สันก็บ่กินก็ได้คนเฮาบางคนก็บ่กินซีนเลยแต่ว่าเพื่อให้สะดวกก็เลยมื้อนั้นส่วนหลายจะเฮ็ดเป็นมังสวิรัติไปเลยเนาะเพราะว่าคนเฮานี่ทั้งที่ดีอาทิตย์หนึ่งก็กินมังสวิรัติเทื่อนึงก็ดีได้หลีกเว้นพยาธิหลีกเว้นบ่แม่นพยาธิหลีกเว้นซี
1: นมังสวิรัตินี่แม่นหยังล
2: ่ะมังสวิรัติแม่นเวจิเทเรียนแม่นกินแต่ผักเออแม่นกินแต่ผักบ่กินซีนโอ้ย
1: ของมากแน่มีแต่ผ
2: ักผักแล้วบัดนี้มันมีมังสวิรัติมันก็มีเวจิเทเรียนแอนด์วีแกนคันว่าวีแกนนี่แม่นท็อปสุดยอดเลยบ่มีผักบัวบ่มีผักเทียมบ่มีหยังเป็นจืดๆละล่าคันมังสวิรัติยังมีผักเทียมมีผักบัวใส่เครื่องหอมได้เนาะเวจิเทเรียนกับวีแกนบางคนเห็นวีแกนเลยบ่กินหยังมังสวิรัตินี่ก็มีบางระดับก็ยังกินไข่ได้หรือว่าบางคนก็แหกออกไปอีกน้อยนึงกินปลาก็ได้จังซี่นะบ่กินแต่สัตว์ใหญ่ขึ้นชื่อว่าสัตว์มันก็เป็นสัตว์เนาะอันนี้ก็แม่นอันเว้าเรื่องจักหน่อยค่ะพระเจ้าจะนํามาเสนอรายละเอียดน้อยหนึ่งสิขอเข้าเบิ่งในวิกิพีเดียก่อนว่าบุญฮอเข้าประดับดินนั้นมีประวัติมาแต่ใดฮู้แต่ว่ามื้อแลงนี่จะมีการอันใด
1: เวียนเทียน
3: เวียนเทียนเจ้าเพิ่นจะสูตรหลังจากสูตรแล้วก็แม่นเวียนเทียนฉะนั้นคันว่าพวกท่านมีเวลาก็จะลืมไปเวียนเทียนเพราะว่าเข้าประดับดินเที่ยงแท้ท่านให้แก่ผู้ตายเหมาะสําหรับกับอยู่เมืองลาวเพราะว่าหยังเข้าประดับดินอยู่เมืองลาวให้มันเดือน9ยามฝนตกฝนตกตลอดมื้อนี้ก็ฝนตกอีกมาทั้งว่าเฮ็ดให้คึดฮอดบ้านเฮาที่ว่าผู้ที่ว่าเคยอยู่ใกล้วัดใกล้ว่าคือข้าพเจ้านี่ก็อยู่ใกล้วัดแต่บ่ได้บวชเทื่อเพราะว่าเคยบวชจูงบวชหยังหลายเทื่อแล้วก็บวชแก่บะบวชหยังเพราะว่าบ้านเฮาหันมันคันว่าออกมาจากวัดแล้วคันแท้หัวล่ะมาใช่มั้ยโอ้ตัวนี้คือสิซวยอะไรเนาะบวชแก่ซวยบัดว่าอีกฉะนั้นขอ
0: 99.9
3: เจ้าขอบขอบใจนะร้านไม้เพชรเจริญที่ว่าเขาเดินทางมาสบายดีนะสบายดีตอนเช้าอ่ะบ บ่เป็นหยังเน
2: า
3: ะครับขอบใจหลาย
2: และ
3: หลายท่านเขามาเบิ่งนี
2: ่นอกจากนั้นก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์มี2ท่านเนาะท่านทัพอิดกับบ่แม่นไผดอกอ้ายใหญ่ผู้แพงเฮานี่เองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเด้ออ้ายข้าพเจ้าเบิ่งเค้กเพิ่นหั่นมาอ่านเบิ่งแม่น27ปี
3: ก็ว่า
2: จริงๆมันยืนผิดบอนยืนฝากโต๊ะฝากนี่บัดไปฝากนั่นผัดเป็น
3: มันมาทาหูมันคนเวิร์ด
2: เออคิดว่าอ้าวอ้ายเฮา27ปีเลยได้นี
1: ่ความจริงมันปี22ว่า
2: ฝากนั่นไปฝากนั่นบ่เว้าซะแต่ว่าฮู้แต่ว่ามันปีนเออและอีกผู้นึงก็แม่นหลานดรีมเนาะเออก็ฉลองให้เพิ่นไปแล้วอันนี้ก็ครบรอบ20ปีเดินกันบ่ทันใด
1: เว้ามาถึงจุดนี้อดอันเพิ่นเขียนนั่นเพิ่นเขียนสถิติมาให้ฟังเนาะเมื่อกี้นี่เว้าเรื่องอายุก็เลยคิดออกสิมาเว้าให้ฟังเพิ่นว่าคนของเฮาอันอายุอนามของเฮานี่นะเดี๋ยวสอบก่อนขอน้องดวงดาวเว้าต่อ
2: จะซอกก่อนเนาะโอเคบ่เป็นหยังเพราะฉะนั้นมื้อนี้จะเว้าเรื่องบุญฮอกเขาประดับดินซึ่งว่าทานใดก็ยังบ่ทันละท่านสวยเนาะไปวัดเฮาก็ได้เพราะว่าเพิ่นยังสิตักบาตรญาติพก
3: แต่
2: ท่านเพราะวิธีตักบาตรเดี๋ยวนี้อาจารย์ใหญ่เฮามีวิธีใหม่เพื่อบ่ให้แย่กันอีหยังกันเพิ่นจะตั้งบาตรไว้ลูดผู้ใดมาแต่เช้าอยากตักอยากหยังก่อนใส่บาตรก่อนก็ได้แล้วก็ไปเวียกไปหยังต่อบ่ให้ว่าข้างค้าอยู่หั่นจนท่าฮอดยามแล้วก็ไปญาติกันใส่หั่นนะ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งว่าท่านใดที่ไปบาตรเพิ่นยังตั้งอยู่หั่นเฮาก็ใส่ได
3: ้อันนี้แม่นก็ก่อนจะเปลี่ยนทุกอันหั่นนะมันก็บ่ง่ายเพราะว่าคนเฮานี่มันสิ้นกับแบบว่าแบบใดธรรมดาหมายถึงว่าต้องสูต้องทุกอันให้เรียบร้อยแล้วจังตักบาตรบัดนี้ท่านเฮ็ดจังซั่นหั่นมาเท่านั้นมันบ่ถือกับสภาพการอยู่บ้านเฮามันแนวนึงแต่ว่าอยู่นี่หั่นน่ะวันเสาร์วันอาทิตย์คนเฮ็ดการคือวันอาทิตย์จังซี่อาจสิเอาลูกไปเล่นกีฬา
2: เล่นกีฬาเฮ็ดดนตร
3: ีบ่หรือว่าส่งลูกไปเฮียนนะบัดนี้ใจนึงก็อยากเฮ็ดทําบุญในบุญอันนี้ฉะนั้นพวกที่ว่าอยากจะมาตักบาตรหั่นน่ะข้าพเจ้าก็อยู่วัดหั่นตลอดเนาะเพิ่นเฮ็ดจังซี่ก็หมายถึงว่าดีที่สุดเพราะว่าพวกอยากมาตักบาตรมันตักบาตรปึ๊บก็เขียวเมือง
2: เฮ็ดได้หมดทุกอย่าง
3: เฮ็ดได้หมดทุกอย่างในวันอาทิตย์หั่นน่ะเพราะว่าเฮามีแต่20,000นึงเด้วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่มันมื้อที่ว่าสําคัญที่สุดแหละ1คนอยากพักผ่อน2มาอยากเอาลูกไปเฮ็ดหนังสือ2มาอยากเฮ็ดบุญแน่อยากหยังโอ้ยล้านนี่แหละเขาว่าคนเนาะเพิ่นเอิ้นคนนี่ถูกได้ทางคําแสน
1: แม่นแหละคนเลซัพปนคนเลเนาะฉะนั้นมีหลายแนว
3: ม
1: ัน ต้องเลือกเอา
3: ครับคนข้าพเจ้าว่าเว้าคนถูกฉะนั้นจังว่าไปวัดเรื่อยนี่เขาก็เลยว่าอันไอ้ยิ่งเจ้าคือบ่เทศแต่โอ้ยจุดสุให้กูไปญาติบ้านอาจารย์เอาไว้เพราะว่าเพิ่นเว้าถูกนะทุกหลายๆอันนะที่ว่าเพิ่นเว้าถูกนี่ก็เรื่องเฮือนไปงานกรรม
1: แม่น
3: กับเพื่อนดีนี่โอ้ข้าพเจ้าว่าถูกที่สุดล่ะตัวนี้
1: แม่น
3: คนว่าเกิดมาปุ๊บนี่ไปงานกรรมมาซะก็สิมีกรรมได้หั่นน่ะ
1: แม่นแหละ
3: เกิดขึ้นมามีกรรมไปเลย
1: เอ้าแสดงว่าบัดไปเฮือนคนตายเพิ่นเอิ้นว่าเฮือนดี
3: เฮือนดี
1: เส้นตายสิดีบ่ซั่น
3: เอ้าดีไปเลยแล้วหั่นน่ะ
1: ดีบ่มีปัญหาเลย
3: บ่แล้วเบี้ยวก็บ่ได้จ่ายหยังก็บ่ได้จ่ายน่ะ
1: วันนี้ขึ้นกับเฮาได้สิเลือกไปงานกรรมหรือไปเลือกเฮือนดีหลายก่อนซิ
3: ฮะไป2อันนี้ได้บ่ทั้งอัน
1: อันได้บ่นี่เอ้าอันน่ะคนเห็นแล้วอันน่ะสถิติโลกเนาะเพิ่นเขียนออกมาว่าจังซี่นี่นี่เว้านี่บ่แม่นว่าเว้าเรื่องวันเกิดผู้แพงแล้วเอาเรื่องนี้มาเว้าบ่ครับพระเจ้ากับผู้แพงก็อายุบ่ได้ลื่นกันหลายปานใดเบิดอย่างกับบ่ฮอดครึ่งปีซั่นน่ะ
3: เ
1: อ้าเพิ่นว่าสิอายุไขของสัตว์โลกรวมทั้งมนุษย์เฮาคนเฮานี่ก็แม่นสัตว์โลกอันนึงเนาะเพิ่นว่าแมลงเมาแมงเมานี่นะอายุ1มื้อ1วันยุงมีอายุอยู่7วันเพิ่นว่าหมดอายุ21วันแมงป่ออายุ120วันกระต่ายอายุ1825มื้อหรือว่า5ปีหมาอายุ5475มื้อหรือว่า15ปีมนุษย์เฮาบัดนี่ไล่เอาเด้อเพิ่นเว้าว่า25,550มื้อหรือว่ารวมว่า70ปีอายุเฉลี่ยเนาะสร้างบัดนี่36,500มื้อสิเป็นจักปีลองไล่เอาเนาะเต่าโอ้เต่านี่ยืนก้นหมู่ไป73,000มื้อฉะนั้นจึงเขาว่า
2: 73,000มื้อนี่ก็เป็น100ปีแล
1: ้
2: ว
1: มีเกิดมาก็ต้องมีตายไปมีเกิดมามีอยู่สู่ชนสุดท้ายมา เฮามาบ่มีหยังเฮาไปกะบ่มีหยัง
2: เพราะฉะนั้นคนเกิดมาจึงไปงั้นกรรมคําว่ากรรมนี่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดได้กรรมกรรมะนี่เนาะแม่นการกระทํา
3: แม่น
2: ครับเกิดมาก็ต้องกระทํามี activities สิว่าอยู่ซื่อๆมันบ่ได้จักคนมันต้องมี activities แล้วก็ความตายนี่ก็แบบว่าอันไปเฮือนดีเพราะว่าเพิ่นก็อยากส่งให้ไปบอนที่ดีกว่าเก่าแต่ที่ว่าเฮาพอพ้นบางคนก
0: ็
2: บางคนก็ทนทุกข์ทรมานหลายเรื่องหลายอย่างพยาธิปะโพยไปเพิ่นก็ยังว่าไปอยู่บอนที่บ่มีความเจ็บความปวดบ่ต้องอดบ่ต้องแองมีอาหารการกิน
1: เอาเพิ่นก็ยังเว้าได้บัดไปแล้วว่าให้เจ้าไปอยู่ดีเด้อป้าเอ้ยลุงเอ้ยน้องเอ้ยอ้ายเอ้ยไปบ่อนเข้าบ่ได้หาปลาบ่ได้ซื้อเพิ่นเด้อสนุกสบายเพิ่นก็ว่า
2: อันเฮาคิดว่าค่ะพระเจ้าคิดว่าฟังเพลงอีกจักเพลงนึงล่ะค่ะพระเจ้าจะมาเว้าเรื่องประวัติบุญฮอเข้าประดับดินแต่ว่ามันอยากค่อนข้างยาวนิดนึงจะเว้าเป็น2วรรคหรือ3วรรคครับ
1: คาถาผู้เฒ่าสาวมักมันเป็นจังได๋คาถาผู้สาวมักนี่ม่วนๆจากทีมงานครับ

0: เพลงที่ว่ากถา
1: ผู้สาวหมัก
0: ผู้สาวหมักเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่าๆรุ่นเก่าๆสมัยเกือบ70ปีผ่านมา
1: ก็ได้ใส่แทบบ่ละคาถา
0: อันนั้นตัวนี้ข้าพเจ้าเอามาใส่ลังเทื่อมันก็เบิกลังเทื่อมันก็บ่เบิกแต่ว่า
2: บ่ได้ว่า
0: เออมันบ่เบิกย้อนหยังเพราะว่าลังเทื่อคันเฮาอยู่บ้านเฮานี่
2: คาถาหยังเมียฮัก
1: ผู้สาวมัก
2: คาถาผู้สาวมักโอ้เว้าถึงเรื่องคาถาผู้สาวมักมีอายผู้นึงอายุ65ปีซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอีกแหละแต่งดองน้ำเมียผู้ที่สองอายุ16ปีก็
0: มาจากอเมริกา
2: บ่แล้วเป็นคนอยู่เมืองลาวคนอยู่เมืองลาวเนาะอายุ65ปีแล้วหาก็แต่งดองใหม่กับผู้หญิง16ปีลื่นกัน49ปีแล้วก็มีการสัมภาษณ์เราแล้วก็สัมภาษณ์อันคู่สมรสใหม่ผู้หญิงกันแหละเฮาก็ฮู้เนาะว่าผู้หญิงอายุ16ปีนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่แนวคิดแนวความคิดมีอย่างนั้นนะเราอาจจะว่าโอเคเอาแต่งเพราะว่าเพิ่นจ่ายให้ผู้หญิงคันสาวล้านในค่าสินสอดเนาะแล้วก็ได้เมียอายุ16ปีแต่เขาก็ฮู้ว่าการคนที่อายุ65กับอายุ16นี่นะความมักความการเล่นการกินบ่คือกันอันนี้บ่คือกัน
0: บ่แล้วความเว้า
2: ความเว้า
0: แนวคิด
2: แนวคิดบ่คือกัน
0: แล้วก็เฮากับมันแปลว่ามันไกลกัน
2: มันไกลกัน
0: ไกลกันเพราะว่าแนวเฮาสิไปล้มเขาจ่อแนวนึงก็บ่เฮ็ดหยังก็บ่ได้สร้างข้าพเจ้าจังว่าฟังเพลงบางกี้หั่นเอามาใส่บ่ได
2: ้จ้ะ
0: ใส่บ่ได้หยังเพราะว่าอยู่นี่หั่นน่ะอยู่บ้านเฮาหั่นใส่ได้คือน้องตุ้ยเว้ามาหั่นน่ะมีเงินข่อยสามารถซื้อได
2: ้
0: แต่ว่าอยู่นี่เจ้ามีเงินข่อยก็มีเงินคือกัน
2: แม่น
0: ทุกคนมีหมดเพราะว่าบ่สามารถว่าโอ้ข่อยต้องบ่ดีดล้นไปหยังก็อย่าแต่ว่าข่อยบ่ตายฉะนั้นจังว่าคนเฮานี่อยู่นี่มีการสมรรถภาพกันหลายกว่าอยู่บ้านเฮาหั่นมีการสูงต่ําระหว่างสังคมและก็การชีวิตการเป็นอยู่เนาะ
2: แม่น
0: การเลี้ยงชีพกันหยังอันเฮาตีบ่ได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้หั่นน่ะมันก็
2: เอาน้อยโพด
0: ผู้สิไปเอาหั่นน่ะข้าพเจ้าก็
2: Yeah.
0: ดีใจนำ แต่ว่าขอติน้อยหนึ่งเนาะดีใจย้อนหยังว่าเพิ่นสามารถเฮ็ดได้และมีเงินมีคำเพิ่นสามารถเฮ็ดได้แต่ว่าความคิดของเพิ่นนั่นน่ะ
2: เจ้า
0: ข้าพเจ้าคิดว่าการดูรวมกันนั่นน่ะ
2: เจ้าม
0: ันต้องมีคนเข้าใจกัน
2: แม่น
0: บ่แม่นจะสิเอาเงินมาบีบบังคับแม่น
2: บ่เราเอาเงินหันไปให้พ่อแม่ของผู้หญิงเนาะ20ล้าน
0: เป็นการบีบบังคับได
2: ้
0: แต่เข้าใจว่าเพิ่นเราบ่มักแต่นางอันนั้น
2: และนั่งนํากันก็บ่ได้นั่งแป๊ะๆกันได้นั่งห่างๆกันเวลาสัมภาษณ์ผู้หญิงก็แบบว่า
0: หาความจริงแล้วควรสิให้หลายกว่านั้น
2: เจ้า
0: ผู้ที่เอาให้หั่นน่ะ
2: บ่มีที่สาว
0: กันหลายคันให้หลายกว่านั้นเพราะว่าหยังเพราะคันว่าเราเป็นหยังมาหั่นน่ะเราสิไปแต่งเอาผัวหน่อยมาไว้ดิ
2: 16ปีเนาะ
0: 16ปี
2: ก็เว้าถึงสังคมบ้านเฮาเนาะ
0: อันนี้แม่นสังคมเนาะเพราะว่าเฮาก็ไผก็ฮู้อยู่แล้วเนาะฉะนั้นก็จังว่าอ
1: ีกนิดนึงเฮาก็เห็นอยู่บ่ว่าหลายคนก็อยากมีอันน่ะเฮ็ดเป็นข่าวเฮ็ดให้คนเข้าเบิ่งแล้วได
0: ้แม่น
1: ได้คะแนน
2: แต่อันนี้บ่แม่นข่าว
0: บ่แม่น
2: บ่แม่นรูมเมอร์บ่แม่นกระแส
1: เขาเว้าเรื่องธรรมชาติเอาคนนึง65ปีหรือ70ปีสาวน้อย15 16ปี
2: จ้ะ
1: เจ้าสิประคองชีวิตกับเจ้าไปบ่ได้เบิดอีกบ่ดนเจ้าก็ไป
2: เจ้าไปแม่
1: นอันนี้พุ่นนี้นี่ยังสิมีอีก4 50ปีสิได้ใช้ดำรงชีวิตอยู่ไป
2: แล้วเราสิหาผู้เจ้า
1: ฉะนั้นจึงเขาว่าก็ให้ศึกษา
2: เขาไปเขาไป
1: เรื่องไปเล่ามาศึกษา
2: เขาไปทำลายชีวิตเขาม
1: ีแท้บ่มีหย
0: ังแม่นแล้วเขาไปทำลาย
2: ชีวิตเขา
0: ตัวนี้สำคัญนะตัวนี้
2: เจ้า
0: ตัวนี้บ่แม่นว่าโอ้เฮามีเงินแล้วเฮาก็ซื้อไปจังซั่นซี่ตัวนี้แม่นเฮาทำลายความคิดและชีวิตของเขาโดยที่ว่าเขาอยากมีอิสระเป็นตัวของเขาเอง
2: เ
0: พื่อความหักที่ว่าเริ่มแรกมาก็ต้องมีที่ว่าออกจากหัวใจที่ว่าด้วยความหัก
2: กัน
0: ความหักระหว่างบ่าวสาวธรรมดาดอกไม้เหี่ยวกับดอกไม้จูบจังซี่น่ะมันก็อยู่นํากันบ่ได้อยู่แล้วดอกไม้จูบมันก็ต้องอยู่กับอันน่ะ
2: ดอกไม้จูบ
0: ดอกไม้จูบ2มาแล้วก็แม่นอันแม่นก็เบื่อที่ว่ากําลังใหม่ๆเข้ามา
2: แม่น
0: ดอก
2: แม่น
0: ตัวนี้มัน99.9 บัดนี้หลายคนก็มาถามบุญยิงขึ้นมาเว้าใส่เขาจังซั่นจังซี่คันบุญยิงแม่นมีจังซั่นสิเฮ็ดบ่หลายคนเคยถามข้าพเจ้าว่าอยากเมื่อเมืองลาวไปเอารถบ่ข้าพเจ้าว่าคือเก็บมาเก็บง่ายซะเนาะคืออยู่เพราะว่าข้าพเจ้านี่เกรงใจ
1: ไปลืมคิดว่าเรื่องเลิก ตัวบทกฎหมายแค่เจ้ากับคันมันเจ้ามีปัญหาเรื่องเขาก็เอากฎหมายมาใส่เจ้ากับ
0: แม่มันเรื่องกฎหมายนี่จะแม่
1: คือว่าบ่ยากอย่างเมืองเมืองลาวแบบเราอยู่บ้านที่ว่าคันสิว่าเป็นประเภทโสปีนี้อย่างนั้นเนาะว่าจะมีเงินเจ้าก็ไป
0: อันนี้มันการดูถูกบ้านเฮาเอง
1: ล้มเอาจัง
0: อันนี้มันการดูถูกดูหมิ่นบ้านเฮาเองหมายถึงว่าเจ้าบ่นับถือแมนยูจะบ่นับถือกฎหมายแต่ว่าจะบ่นับถือกฎแห่งชีวิตของคน
2: หรือว่ากฎแย
0: ่กฎแห่งชีวิตของเขาแม่นป่ะเฮาก็ต้องมีการอันอีตนสงสารกันแมนยูจะมีเงินจะสามารถทุ่มเททุกสิ่งทุกอันแล้วบ่หลายถึงว่าเจ้านี่ดูถูกเจ้าบ่แค่ขอแต่ว่าเจ้านี่แม่ยังบ่มีมนุษย์แบบคือเจ้าบ่มีสิทธ
2: ิ์จ้ะ
0: แม่นป่ะ
2: อ
0: ันนี้บ่เป็นการดีครับเจ้าขึ้นนะหลายคนก็มาเถียงข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ว่าเอ้ยแล้วแต่พวกท่านที่เหตุการณ์เหมาะสมกับพวกท่านแต่ว่าข้าพเจ้ามักแบบนี
1: ้บ่แม่นการเหมาะสมมาสรรสร
0: รบ่แม่นสิเอาเงินแล้วไปดูถูกเขาเจ้า
2: แม่นๆ
0: เฮาต้องนับถือน้ําใจของเขาเจ้าเนาะเขามักเฮาบ
2: ่
0: หรือว่าเฮาอยาก
2: ฮักกันแท้นี่มันคนละเรื่อง
0: มันคนละอันแหน
2: ่
0: มันคนละอันคนเฮาบ่เข้าใจคนเฮานี่ฮักกันแท้นะลางเทื่อบ่ต้องการเงินบ่ต้องการหยังเด้
2: เจ้า
0: อยู่นํากันแบบที่ว่าเนี่ยคําว่าความสุขนี่มันอยู่ในจิตใจของเฮาเนาะบาปแท้หรือว่าบาปหรือว่ากรรมอยู่ในจิตใจของเฮา
2: ถ้าไอ้ยิงอันนี้ว่าความจริงนะถ้าเฮาอยู่นําคนนึงแล้วเฮาสบายใจหั่นน่ะมันจะมันจะเฮ็ดให้มือนึงของเฮาผ่านไปไวๆดีเจ้าถ้าเฮาอยู่กับคนคนนึงแล้วเฮ็ดให้เฮา
0: ด้วยฟื้นใจ
2: ฟื้นใจแล้วหงุดหงิดมุดมัดหั่นน่ะ
0: เฮาบ่ฟื้นแต่ว่าฝ่ายนึงฟื้น
2: เยมันจะเป็นสิ่งที่เขาเอิ้นภาษาอังกฤษเอิ้น torture อยู่เนาะ
0: แม่นแล้วแม่นตัวนี้ถูก
2: โอเคมีเพลงฟังบ่ม่วนฟังเพลงฟังแล้วจังน้อยเฮาจะมาเว้าไอ้คําเสียงเฮามีเรื่องที่จะมาเว้าในกฎหมายใหม่เรื่อง AI เฮ็ดเพลง
0: เออตัวนี้เห็น
2: เอาเท่โอเค
0: เอาเท่ไปเนาะ
2: เอาเท่โอเค
1: เอามื้อนี้เพิ่นว่าเพลงนี้เพิ่นว่าเมียบ่มาว่าซั่นเมียบ่มาเป็นจังได๋คันเมียบ่มาม
2: าเมีย
1: ม่วนจากที่งานที่อยู่ลาวจำปา

0: 99.9
1: ห้อนแห้งอ่ะห้อนแบบใดเพราะว่าเพิ่นฟังไปแล้วมันเสียงจะ
2: ๆ
1: อยากไปเป
2: ็นมัน
1: ๆมันมันออกไปแบบสัตนาน้อยนึง
3: สัตนาสัตนาลูกทุ่งบ้านเฮา
1: ลูกทุ่งบ้านเฮาอื
3: ้อว่าถึงเรื่องสัตนาลูกทุ่งบ้านเฮาเนาะเฮาก็อย่างที่เฮาเกริ่นไว้กับท่านผู้ฟังเนาะมันก็มีกฎหมายใหม่ของกฎหมายสากลบ่แม่นกฎหมายลาวแล้วก็บ่แม่นกฎหมายไทยที่ออกมาออกมาเว้าถึงเรื่อง AI เนื่องจากว่ามีการเอาเพลงเก่ามาให้ AI ฮ้องแล้วก็เอามาปล่อยเนาะฮ้องฮ้องดีแด่ฮ้องบ่ดีแด่มันมีหลายอย่างปัญหามันมีอยู่ว่าเฮาบ่ได้ไปขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของเพิ่นว่าเอ้ยไอ้แสนขออยากเอาลําเจ้ามามาให้ AI ลําได้บ่บ่ขอเฮ็ดโลดลําเพี้ยนไปก็บ่เป็นหยังยาเฮ็ดไปบัดนี้ถูกฟ้องถูกฟ้องก็คือบริษัท AI นี่ถูกฟ้อง350ล้านดอลลาร์เจ้ามีบ่ไอ้หญิง350ล้าน
1: โอ้ย
2: 350ล้านกีบ
3: ยังบ่มี350ล้านกีบก็ยังบ่มีแน่ยิ่งเอ้ย
1: แม้แต่เงินกีบก็ยังบ่มีแล้ว
3: เรื่องมันมีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายได้ extend ให้มันมีข้อน้อยขึ้นก็คือเจ้าสามารถที่จะฟ้อง350ล้านจากบริษัท AI หันที่เฮ็ดเพลงหันแล้วเจ้ายังสามารถที่จะฟ้องผู้ที่เฮ็ดได้อีกสมมุติไอ้ยิงเอาเพลงอันนี้มาเฮ็ดซะสามารถได้350ล้านจากบริษัท AI แล้วก็ได้350ล้านจากไอ้ยิงอีกเอาไอ้ยิง700ล้านนี่ลายได้เงินนะเกือบ 1,000 ล้านนี่มันดังนั้นข้าพเจ้าก็เห็นอยู่ท่านอันมันอย่างก่อจอนมณีวงศ
1: ์
3: เพิ่นได้บอกออกมาเว้าแล้วว่าเออต่อไปนี้ก็จะบ่ค่อยมีเพลงผลงานออกมาเนาะกะกันจังซั่นแหละ
1: ข้าพเจ้าคิดว่าเพราะว่าท่านจอนมณีวงศ์นี่ก
3: ็
1: มันก็มีแนวดีแน่นึงเพราะว่าแม่หยังเพิ่นมักเอาเพลงล่าเฮาออกมาว่าเพลงล่าเฮามันบ่มีลิขสิทธ
3: ิ์แม่น
1: ส่วนมากนะ
3: ส่วนมากบ่มีลิขสิทธ
1: ิ์บ่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าเพลงที่เพิ่นเอาออกมานี่นะแต่170มาเนาะ
3: บ่มีลิขสิทธ
1: ิ์บ่มีลิขสิทธิ์
3: แต่ว่าบริษัท AI บ่ให้เฮ็ดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้มันยากเพราะว่าบริษัท AI ต้องว่าเจ้าแน่ใจบ
3: ่แน่
1: ผู้นั้นสิอนุญาตให้เจ้าบ่แม่นบ่
3: จะต้องมีหลักฐาน
1: ที่ว่าพูดให้เจ้าว่าผู้นี้ให
3: ้เออหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังนั้นก็เลย
2: เว้าถึงเมืองลาวตุ้ยๆเว้าก่อนเว้าให้สุดก่อน
3: เว้าถึงเมืองลาวจังได
2: ๋เว้าถึงเมืองลาวเมืองข่าวมานี่เนาะมีช็อปใหญ่เปิดใหม่ TikTok
3: TikTok
2: เนาะTikTok กันซุปเปอร์มาร์เก็ต
3: เห็น
2: ว่ามีว่าเปรียบใส่กับต่างประเทศนี่บ่น้อยน
3: ะคล้ายๆกับ Westfield เน
2: า
3: ะคล้ายๆกับ Westfield
2: มันมีไว้แหละเน
3: า
2: ะ
3: ไอ้คําแสนอันนี้เว้าถึงเรื่องอันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ของอยู่บ้านเฮาเนาะมันจะมีการเฮอเวียงจันทน์เซ็นเตอร์บ่แม่นหยังเขาจะเฮอ
4: บ่ดึงกระเป๋า
3: แม่น
4: บ่มีฮอดคน
3: แม่น 100%
4: จ
3: ้ะเพราะว่าอันนี้เฮาบ่แม่นหยังเนาะเพราะวิถีชีวิตของบ้านเฮาคือไอ้แซนอยากไปซื้อของกินยามแลงไอ้แซนไปซื้ออยู่ไสตลาด
1: ตลาดแลง
4: อยู่
3: ขวดหลวงบ่ตลาด
4: กกโพอาหารอยู่หั่นบ่คัก
3: ๆเย
4: ้บ่ต้องเฮ็ดกินดอก
3: แม่นย่างปานนี้อันขี้ต้มดีดใส่หลังแต๊บๆบ่เป็นหยังแม่นบ่คนเฮาจะไปซื้ออยู่หั่นคนเฮาจะบ่เข้าไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่ๆซุปเปอร์มาร์เก็ต
4: ไปตอนเฮอตอนเปิดใหม่ซื้อ
3: แล้วแพงเด้ไอ้คําแสนจะฮู้อันร็อกเมลอนหั่นน่ะหน่วยนึง 300,000 กีบเด
4: ้
3: หน่วยน้อยๆ30ดอลลาร์
2: แม่นแล้ว
3: เฮาอยู่นี่อยู่เวิร์ดค่าเท่าไหร่ก่อนดอน50บ
4: ่กิโลนึงแต่ว่าหน่วยนึงก็สิ78ดอล
3: ว่า
4: 10ดอล
3: อันนั้นเย้แล้วต้องเป็นมหาเศรษฐีจังค่อยซื้อกินได้ได้ 300,000
4: เอ๊ะแต่คือว่ามหาเศรษฐีเต็มบ้านเต็มเมืองว่ะ
3: แม่นๆ
2: แต่ว่าก
1: ็แม่นอยู่
2: เพราะเพิ่นก็มีคนกินได
3: ้มีแต่ว่า
2: โอ้อันนี้เฮาง
1: มีอยู่แต่ว่าส่วนน้อย
3: ส่วนน้อย
1: คนส่วนหลายหันอยู่แถวนอกนะข้าพเจ้าเคยไปแถวปากเสเนาะ

0: มากกินอย่างอยู่เมืองลาวหน่อยครับพระเจ้าแม่นไปแบบคันทรีจังหน่อยปนกบปะแก้วกบจะต้องไม่สมบ่นะปนป่าบ่ลบ
1: บ่แม่นสิมีตลอดเด้อกบหันเด้อบ่แม่นว่าอยากกินยามใดก็ได้กินเอ้าปากเซมาบ่เลือกอาหารอยู่ปากเซ
2: จ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไปปากเซเนาะเพราะว่าน่ะปากเซนี่มันมีผักกะหล่ําเนาะ
3: ผักกะหล่ํา
2: ผักกะหล่ําก
3: ะหล่ําปี
2: กะหล่ําปีเฮาน่ะปลูกอยู่ปากซองมันหลายเด
1: ้หลาย
2: หลายใส่รถทรัคลงมาน่ะ
1: มันอากาศเย็นนะ
2: บัดเนี้ยมันเอาไปขายเมืองไทย
3: ตีกาขึ้นมาซะ
2: เอาไปฮอแรปตีกามาขึ้นขายทริปโปเข้าไปเลย
1: แบบเดียวกับมะพร้าว
2: แบบเดียวกัน
1: แบบเดียวกับมะพร้าวหอม
2: เห็นบ
1: ่น้องซ้ายเป็นนายภาษีพาไปกินนั่งกินอยู่มะพร้าวหอมอยู่ท่าเรือว่ะเอ้ยมะพร้าวนี่มันลอยไปลอยมาได้เอ้ยมันเป็นหยังว่าลอยไปลอยมาหมายความว่าเขามาตัดมาจ้างเฮาเนี่ยกวนซื้อเอาเป็นเครือลงมาเอาไปฟังไทยเราไปผลิตให้มันหอมเป็น
3: หมาก
1: เป็นเผาหรือว่ามะพร้าวหอมยังก็ตามแต่แรปดีๆส่งมามันนั่งกินอยู่ห้านอยู่เมืองลาวที่จริงเป็นมะพร้าวลาวแต่มันลอยไปไทยก่อน
3: เจ้าม
1: ันจึงกลับมาเฟอร์นิเจอร์ก็คือกันเฟอร์นิเจอร์ก็คือกันตัดต้นไม้อยู่บ้านเฮาไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์อยู่เวียด
3: เจ้า
1: แล้วก็ส่งมาเฮ้ยเป็นหยังบ่เฮ็ดอยู่บ้านเฮาเองมันก็สิถือกว่าแต่ว่ายาแหละอันนี้เขาก็
2: เขาก็ซื้อไป
1: เขาก็บ่ได้อยู
3: ่ข้าพเจ้าขอเราประสบการณ์เนาะเขาจะอยู่เสียงหุงเนาะแล้วพี่น้องเพิ่นพากันขี่รถเลาะเบิ่งโครงงานเฟอร์นิเจอร์คือมีหม่องประมาณ100กว่าเฟอร์นิเจอร์และแต่ละโครงงานเฟอร์นิเจอร์น่ะไม่งามๆเขาเจ้าจะติดใส่เลยเขียนว่าไม่มู่ไม่มาจากร้านสร้างก็คือเพิ่นเอาไม้มาแต่ร้านสร้างมาเฮ็ดเพราะว่าไม้บ้านเฮามันแน่นมันงามมันน่ะโต๊ะแม่นหยังโต๊ะกินน้ําซาแม่นหยังเป็นไม้มาแต่ร้านสร้างหมด
1: ไม้อันนั้นไม้ลงเลงบ่เพิ่นเอิ้น
3: บ่ฮู
1: ้มีอันนึงไม้ลงเลงหั่นหมายความว่า100ปี
3: แม่
1: พันปีก็บ่เสียเพราะว่าปวกกินบ่ได
3: ้อือมันแข็ง
1: มันแข็ง
3: ปวกกินนี่แข็งฮัก
1: โอ้ตายเลย
2: มันอาจจะเป็นสีดํา
0: จ้ะลองคิดเบิ่งเด้อว่าไม้ต้นไม้ใหญ่ๆส่วนสิได้สํานั้นนั้นใส่อายุบ่แม่น100กว่าปีพ
1: ุ่นค่ะพระเจ้ามีอันนั้นมีพระองค์นึงพระพุทธรูปองค์นึงอยู่เฮือนซึ่งหมู่เพิ่นเป็นอาจารย์สอนอยู่หั่นเพิ่นว่าไปเห็นไม้ลงเลงที่เขาเจ้าตัดล่ะหากเงามันขอทิ่มนะเพิ่นเสียดายเพิ่นไปขุดเอามาเฮ็ดให้เขาแกะสลักได้พระ3องค์
3: นี
1: ่องค์1แม่นอาจารย์สมแสงเก็บไว้องค์ที่2เพิ่นให้อาจารย์สมจิตองค์ที่3แม่นให้อาจารย์ไพวันเด้อว่าซั่นค่ะพระเจ้าก็ถือมาฮอดเดี๋ยวนี้ดิ
3: โอ้ฟังเกือบงงอาจารย์ไพวัน 99.9ฟังคงเข้าใจละ
1: อาจารย์ไพวันแม่นดวงดาวเอง
3: เพราะว่า
1: บ่แม่นอาจารย์คู่บาเด
3: ้อ
1: ันนั้นเดี๋ยวเฮาต้องเข้าใจเฮาต้องเริ่มบ่ให้มันถูกภาษาลาวอาจารย์คู่บาจะต้องเอิ้นเพิ่นว่าพระอาจารย
3: ์พระอาจารย
1: ์พออจเวลาเขียนเหาะถ้าอาจารย์คนธรรมดานี่แม่นอจ
3: อจธรรมดา
2: โอเคไม่ได้อาจารย
1: ์แล้วบัดนี้ยังมีท้ายซื่อหั่นเนาะยังมีท้ายซื่อว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าปออ
0: ปริ ญญาเอก
1: ปออแม่นปริญญาเอกปอทอแม่นปริญญาโทปอตอแม่นปริญญาตรีแต่ว่ามีคนเสือกไปแปลงให้พวกปออหั่นแม่นอันปัญญาอ่อน
3: เอ้า
1: พวกปอทอปัญญาทึบ
3: ว่า
1: พวกปอตอหั่นปัญญาตึบว่าซั่นอ้าวใครแน่เฮาบ่ได้เรียนเฮาบ่ได้เรียนจบปออก็เลยได้เป็นแค่ปัญญาทึบเป็นแค่ปอท
0: อ
1: เว้าลิ้นซื่อๆเว้าให้อันนบาเพิ่นเป็นศาสตราจารย์เพิ่นฮั่วว่าซั่น
3: ไอ้คําเซนได้เตรียมทางวิทยุโอเคบ่เป็นหยังเฮายังเจ้าอากะเว้าถึงเรื่องเมื่อกี้ก็เว้าผ่านไปเนาะว่าอันกลับไปยิงเรื่อง AI ที่ว่า
1: โอ้ยังกลับมาใส่ AI อีกเจ้า
3: แต่ว่าก็บ่มีหยังเนาะก็เริ่มจากนี้ไปท่านก็จะได้มีข้อมูลเพลงAI หันน้อยลงเพราะว่าเรื่องการหัดกลุ่มในการป้องกันลิขสิทธ
1: ิ์ About time
3: yeah,
1: I think
3: ลิขสิทธิ์เนี่ย
2: แต่ว่าท่านจอนมาในวงก็ได้ออกมาเว้าเด้เนาะ
3: แม่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเริ่มมีหน่อยเพลง
2: มีหน่อยเพลงน้อยลงข้าพเจ้าก็คิดโอ้ก็บ่เป็นการดีเพราะว่าเพิ่นส่วนมากเพิ่นเอาเพลงเก่าออกมาเนาะ
1: แม่นแต่ก็ฮู้บุญคุณเราอยู
2: ่
1: นะทั้งที่ดีหั่นมีผู้นึงอีกเดี๋ยวนี้เอาแต่เนื้อเพลงออก เพลงเก่าๆเอาเนื้อเพลงออกค่ะพระเจ้าก็คลิปไปคลิปไปคลิปไปเพราะว่ามันเป็นการดีเพราะว่าสั้นมันสิหายไปท่านจอห์นมณีวงศ์หั่นดีคือว่า

0: พลงเก่าเฮาจนลืมละเพิ่นก็เอามาเปิดให้เฮาฟัง
1: เปิดให้เฮาฟัง
0: แต่ว่าให้ AI ฮ้องนี่มันก็มันก็บ่มีคําว่าคนอยู่ในหั่น
2: อยู
0: ่ในหั่น
2: แต่มันก็ดีกว่าบ่มีเนาะ
0: ดีกว่าบ่มีแต่ว่าโอเคก็จะฮอดอันเวลาที่จะเข้าสถานีแล้วเฮาจะไปเข้าใส่
2: อีกนาทีนึง
0: ตั้งที่2เนาะตั้งที่2นี่ค่ะพระเจ้าจะขอเว้า2เรื่องใหญ่ๆเรื่องนึงแม่นว่าเรื่องประวัติของบุญฮอเขาประดับดินแล้วอันที่2จะว่าเรื่อง NDIS ซึ่งเป็นเรื่องโอ้อื้อสาวกันนักในขณะนี้จับเป็นคนที่2
2: แม่นเห็นอยู่
0: พูดไปจับอยู่เดินบิน
1: เดินบิน
2: ว่าแล้วก็กําลังสิหนีดิ
0: กําลังสิหนี
1: เกือบไปเน
0: า
1: ะ
2: ว่า
0: โฟลดตั้ง5ล้านแล้วเดี๋ยวนี้หั่นไปให้เขาเจ้าเลยโครงการ NDIS นี่รัฐบาลมืดไปเป็นพันล้าน
2: มันเป็นช่องว่างของกฎหมายซึ่งเฮ็ดให้พวกที่สวยโอกาสนี่งับเอาเงินรัฐบาลไป
0: มีพาร์ทิซิเพิ่นแล้วก็แปลว่าอันนั้นตัวเลขผีนะบ่มีคน
2: แม่น
3: ตอนนี้เข้าทางรายการสถานีแล้วเฮาจึงมาล้มกันช่วงที่2เนาะเจ้าปัจจัย
4: smart999.com.au
5: on your smartphone app
4: on your radio
5: 99.9 FM
4: this is SWA
5: Sydney's West the SWA 99.9 FM trivia night is back join us Saturday 29th of August at Seven Hills RSL with doors opening at 6:30 for a 7 PM start There'll be trivia, prizes, games, auctions, and plenty of fun, all while supporting your local community radio station. Tickets are only $30 per person or $200 for a table of eight. Head to swa999.com.au or check out our socials to grab your tickets today. Seats are limited, so book now.
6: If you're an adult who has difficulties with reading, writing, or spelling, the Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 06. That's the Reading Writing Hotline, and they're there to help.
7: 1300 655 06.
6: Go on, take the plunge.
8: Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart.They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love.Find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.
9: Did you know that the average school child will eat more than 2,500 lunches during their 13 years at school? We know that 1 in 3 cases of cancer can be prevented by adopting a healthy lifestyle, which includes eating well. But 93% of children don't eat enough vegetables, and adults aren't eating enough either. At Cancer Council New South Wales, we're passionate about helping families eat healthily.So we've packed everything you need to know about nutritious, easy, kid-friendly lunches into our new website, healthylunchbox.com.au.

0: Francois.
1: 99.9.
2: เอาแม่แล้วเนาะเสียงเพลงอันมันม่วนกันได้มาแก่ทุกทานที่เกียรติตามมาฟังในขณะนี้เนาะจ้ะ
3: ก้องไสยวงศ์นี่เป็นไอดอลเลยว่าครับจะมักเสียงเราจ้ะมื้อหน้าเขาจะพยายามติดต่อเรามาสัมภาษณ์ลิ้นกันเนาะลมนําพวกเขาเย่ก้องไสยวงศ์เว้าถึงเมื่อกี้ก็เคยไปวันบอกเว้าถึงว่าเรื่องอันNDIS เนาะ NDIS นี่ให้เคยไปวันบรรยายให้ท่านผู้ฟังฟังลงเบิ่งว่าแม่นอีหยังกันแท้บางคนงง
4: ๆเพราะว่าข้าพเจ้าได้ไปเพิ่นเฮ็ดอันแบบว่าเฮ็ด information session เนาะไปเบิ่งว่า NDIS มันแม่นหยังเว้าย่อๆซะเว้าย่อๆว่า NDIS หั่นแม่นโครงการระดับชาติของประเทศออสเตรเลียสำหรับคนที่มีความพิการแบบถาวรตัวนี้บ่ว่าจะหนุ่มบ่ว่าจะแก่บ่เกี่ยวกับอายุแต่ว่ามีความพิการ permanent disability บ่แม่นว่าเฮาแขนหักขาหักตัวนี้มันจอดขึ้นแล้วมันจะดีอันนี้แหละแม่นพยาธิที่จะเป็นแบบตัวอย่างว่าเป็นอันพยาธิพาร์กินสันบ่พยาธิอันเกี่ยวกับเป็นมะเร็งบ่อีหยังบ่ซึ่งว่ามันจะเป็นแต่อันแบบตลอดไปหั่นนะแล้วบัดนี้เมื่อเพิ่นเป็นแบบนี้ให้รัฐบาลจะได้ให้ทุนแก่ซุ้มซนหรือว่าแก่องค์การต่างๆที่ขอเงินเข้าไปแทนที่ว่ารัฐบาลจะตั้งห้องการเองเพื่อนให้ออกให้แต่ละคนที่ว่ามีความสามารถและมีความจริงใจและเขียนเข้าไปว่าเออเฮ็ดได้อันช่วยเหลือพวกนี้ได้หั่นเพิ่นจะให้ทุนพวกนี
3: ้
4: มาเฮ็ดและเวลาเฮ็ดหั่นพวกนี้ก็จะต้องเฮ็ดเวียกร่วมกับprofessional ต่างๆที่ว่าปิ่นปัวยกตัวอย่างว่า pediatrician เนาะpsychiatrist ซึ่งเป็นหมอจิตแพทย์ psychologist หมอจิตวิทยา occupational therapist พวกช่วยเหลือเรื่องออกแห้งกายห่างกายต่างๆแล้วก็มี speech pathologist เพราะว่าพวกที่พิการนี่จะเว้า
3: บ่ได้
4: เว้าบ่ได้อาจจะเว้าบ่ท้องกลับกลายมาเป็นเว้าบ่ท้องแล้วก็มี general practitioner หรือว่า GP ของเฮานั่นเองนะแปลว่าผู้ที่เฮ็ดนี่จะต้องเฮ็ดเวียงความกับพวกนี้เพื่อช่วยให้พวกเพิ่นนี้ยกตัวอย่างว่าไปหั่นไปนี่บ่ได้เวียงเฮือนเวียงซานเฮ็ดบ่ได้คือเก่าพวกที่ว่าได้ทุนนี้องค์กรน้อยๆที่ได้ทุนนี้จะต้องส่งคนมาปัดกวดเงินซานมาซอยเฮ็ดสวนเฮ็ดหยังให้บางเทื่อถึงขั้นว่าจะออกไปช็อปไปหยังไปหาหมอมไปหยังบ่ได้พวกนี้ก็จะออกวาวเชอร์ให้แต่ว่าชาติชั้นรัฐบาลหั่นแหละปัญหามันมีอยู่ว่าพวกนี้นี่ส่วนหลายเฮ็ดนี่แม่นมีความตั้งอกตั้งใจอยากซอยคนแท้แล้วบ่แม่นซอยแบบบ่แม่นอาสาสมัครใดตัวนี้หั่นแม่นได้เงินจากรัฐบาลได้ทุนก้อนนึงเอามาบริหารเพราะว่าเบิ่งตามประสบการณ์แล้วหั่นถ้าหากว่าแม่นพวกเอกชนบริหารมันจะถือกว่ารัฐบาลเฮ็ด
3: จ้ะ
4: เนาะจะถือกว่าแล้วก็เขาก็แข่งกันดิเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ว่าจะได้ NDIS หรือบ่นี้มันจะต้องมีหลักฐานมายั่งยืนเขาจะต้องมาสัมภาษณ์เนาะทั้งพวกที่สัมภาษณ์แม่นมาจาก National Disability Insurance Agency เป็นคนของรัฐบาลเวลาเพิ่นมาสัมภาษณ์แล้วเพิ่นจึงจะบอกได้ว่าโอเคจะมีสิทธิ์ได้รับเนาะและเพิ่นจะเบิ่งหั่นแม่นเว้าเรื่องความเสื่อมเสียของร่างกายเฮาบ่ว่าจะเป็นทางด้านจิตก็คือทางด้านทางกายนี่และมันเสื่อมเสียดนปานใดแล้วมันจะมีมือปวดได้เซาบ่พยาธิบางอย่างเป็นแห้งแต่ปวดได้พยาธิบางอย่างเป็นยืดเยื้อแต่ปวดบ่ได้เน
3: า
4: ะและมันจะมามีผลสะท้อนต่อชีวิตเฮาในแต่ละวันที่เฮ็ดอันน่ะแบบได้แนวใดเป็นต้นว่าอาบน้ําเองบ่ได้บ่หรือว่าจะไปช็อปบ่ได้จะหุงหาอาหารกินบ่ได้จังซี่นะและเพิ่นก็จะมาซวยเฮือนซานบ้านซองมุ้ยผู้เฮ็ดมันก็หกเนาะจังซี่แหละเพิ่นถ้าหากว่าได้แล้วหั่นเฮาก็สามารถที่จะขอเอาพวกนี้มาเอาคนมาดูแลเฮาได้แล้วก็เพิ่นก็จะมีการกวดเบิ่งว่าแม่นแท้บ่ล่ะอันนี้แล้วเฮาก็จะมีแคร์เนาะเพราะฉะนั้นรัฐบาลได้ให้เงินมาหลายให้คนที่เฮ็ดเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งแล้วคนที่ได้ทุนมานี่ก็จะจ้างคนอื่นมาเฮ็ดซอยบ่ว่าเฮ็ดเองผู้เดียวบ่ไหวเนาะจ้างผู้มาเมี่ยนเครื่องเมี่ยนหยังมาซักเครื่องซักของเฮ็ดกินเฮ็ดหยังแม่หยังให้เอาอาหารมาส่งอีหยังต่างๆปัญหามันมีอยู่ว่าผู้ที่อยากโลภทุนนี้ก็เป้าว่าเออค่อยมีคนที่อยู่ในความ คุ้มครองของข่อยที่ข่อย manage นี่ประมาณ20ครอบครัวยกตัวอย่างแต่ความจริงแล้วอาจจะแม่นบ่ฮอดหรือว่าหรือว่า
3: บัดหลายซื้อผี
4: แม่นบัดหลายซื้อผีหรือว่าความเจ็บป่วยอีหยังก็บ่แม่นหุนแฮงปานใดน่ะหรือว่าอีกจังนึงก็ตกอยู่ในประเภทที่ว่ามาเฮ็ดสวนเดือนละเทื่อหรือว่า2เดือนละเทื่อแต่ใส่ว่า4เทื่ออ
3: ืม
4: มันเป็นแบบนี้นะเป็นว่าลักลอบเอาสิ่งกระจกกระแจกแนวนี้แหละหรือว่ามีกรณีนึงเฮาได้ยินนี่อยู่ในสุมสนลาวเด
3: ้
4: ว่าขอเงินมาซื้อเตียงเพราะว่าคนที่ disable หั่นนะเตียงหั่นมันจะต้องแบบคืออยู่ห้องหมออันบ่เฮาบีบเอาบัตเทิล
3: แล้วก
4: ็คืนแล้วก็ลงเฮาอยากนอนซําใดเฮาอยากเบิ่งทีวีเฮาก็บีบขึ้นคันเฮาอยากจะลงจากอันน่ะจากเตียงเขาก็เอาไม้กั้นหันลงแบบอยู่ห้องหมอเลยเพื่อว่าให้พวกนี้มีการเคลื่อนไหวสะดวกขึ้น
3: เจ้า
4: เงินเก็บไปจากรัฐละเตียงบ่มาจากเถื่อ
3: เด็ก
4: ของแบบนี้แหละเนาะและมันก็มีเดี๋ยวนี้หันรัฐบาลเพิ่นมากวดสอบโอ้หลาย
3: เจ้า
4: ปิดไปหลาย NDIS นี่นะ
3: เจ้า
4: ปิดไปหลายและข่าวที่ออกนี่น้องตุ้ยจะว่าให้ฟังนี่แม่นคนที่2ละคนที่1แม่นแม่นยิงผู้นี้คนที่2เพิ่นยังบ่ฮู้ว่าเรามีหยังแดความผิดแต่ว่าอันตัวใหญ่ๆนี่แม่นเราเอาซื้อของคนไปให้ผู้อื่น
3: เอา
4: เข้าใจบ่กรณีตัวนี้ที่น้องตุ้ยว่าแม่นมีกรณีที่ว่าเกี่ยวของว่าเข้าไปได้ access รายชื่อของสมาชิกขององค์การนั้นองค์การนี้แล้วเอาออกไป
3: เอา
4: ผิดนักในตัวนี้นี่จับเลยได้นี
3: ่
4: แล้วก็ตามเบิ่งล่ะแล้วยังมีอย่างอื่นปรากฏว่าโทษของเรานี่ผู้นี้หั่นปรากฏว่าเพิ่นเว้าว่าตอนนี้แม่น5ล้าน
3: เอาเงิน
4: ที
3: ่จะไป
4: เอาเงินจากอันน่ะ disability funding เนาะสําคัญเด้อท่านใดที่คิดว่าจะเอาซื้อสมมุติว่าเฮาเป็นองค์การนึงซะยกตัวอย่างว่าสายใจลาวใต้นี
3: ่
4: เฮามีสมาชิกของเฮาเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นน่ะเฮาว่าเอาไปให้มีคนมาขอว่าค่อยขอรายชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกเจ้าแดค่อยสิไปขายอันนั้นอันนี้ให้นะ
3: บ่ได้
4: บ่ได้เด็ดขาด
3: เจ้า
4: บ่ได้เด็ดขาดและอันน่ะเฮาจะต้องระมัดระวังเพราะว่าคือมีคนหลายบางเทื่อก็มีคนโทรมาหาเฮาว่าโอ้ยอยากติดต่อผู้นั้นผู้นี้นะเจ้าฮู้ผู้นี้บ่เฮาว่าฮู้ค่อยมีเวียกด่วนอยากติดต่อผู้นี้สิ่งที่เฮาจะแก้ไขได้ในตอนนั้นหั่นนะแม่นสมมุติว่านางก่อโทรมาเนาะอยากติดต่อนางขอพวกข่อยฮู้กันดีแต่ข่อยลืมโทรศัพท์เราอันนี้นั่นนะเฮาจะตอบนางก่อว่าโทรศัพท์เจ้าแม่นหยังข่อยสิเอาส่งให้นางขอเอง
3: แล้วให้เราชู
4: คันนางขออยากติดต่อกับเจ้านางขอติดต่อเจ้าเองถ้าบ่ได้ก็อันนี
3: ้แม่น
4: เพราะว่าบางเทื่อก็มีความจริงใจแท้เด้ต้องการอยากติดต่อมีเรื่องด่วนกันนะเฮาก็บ่เป็นหยังแต่เฮาว่าสั่นข่อยขอโทรศัพท์เจ้าล่ะได้บ่ข่อยสิ
2: บ่ได้ปฏิเสธ
4: ต้องขออนุญาตเพิ่นอีกได้ผู้นางก่อว่าข่อยขอโทรศัพท์นางก่อเพื่อส่งให้นางขอเด้อให้ล่ะคันแม่นนางขอสนใจเจ้าแท้เราก็โทรหาเองเนาะอันนี้แม่นวิธีแก้ง่ายๆ
3: แม่นๆเจ้าเว้าถึงเรื่องรายชื่อแล้วเว้าถึงเรื่องการซ่อกงเนาะซ่อกงอันนี้มันบ่แม่นอันนี้ซ่อลาดบางหลวงแท้ๆแล้วเนาะ
2: อันนี้แม่นเข้าค่าย
3: ซ่อลาดบางหลวงเนาะอ้าวสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าอันนี้ข้าพเจ้าก็บ่ได้ว่าจะเว้าถึงแต่ว่าบังเอิญได้ไปอ่านถึงเนาะอันนั้นก็คือทางสปป.ลาวเพิ่นได้มีการทรงสการเนาะทานไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นลูกชายของท่านไกรสอนพรหมวิหารเนาะเว้าแบบถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ไปอ่านนี่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าชีวิตของเพิ่นหั่นนาที่เกิดอยู่เสียงเอาจังก็เสียงขวางในธรรมเฮ็ดเวียกจนถึงปัจจุบันนี้รถเพิ่นก็ยังเป็นขี่รถของรัฐบาลเฮือนเพิ่นก็ยังเป็นรัฐบาลเอาให้แล้วก็บ่มีดินเป็นของส่วนตัวแล้วก็บ่ได้มีบัญชีเงินที่หลวงหลายเฮาก็คิดฮู้ว่าโอเคบ้านเฮายังมีหลายๆคนที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติบ่ได้กบโกยบ่ได้ เอาอย่างก็รวบเอา
4: สอ
3: ลาดบางหลวงหั่นน่ะเฮาก็เฮาก็
2: มีอยู่เน
4: า
2: ะ
4: ยังมีอยู่เพราะว่าอันนี้นะก็ขอตัดน้องตุ้ยหน่อยนึงกลุ่มการผู้นําที่เข้ามารุ่นทําอิฐน่ะเป็นแบบนี้หมด
3: เจ้า
4: ท่านท่านคิดว่าท่านหนูฮักบ่
3: เจ้า
4: เพิ่นก็บ่ได้มีเฮือน
3: แม่น
4: ก็เอาแต่เฮือนหลวงให้ก็เก่าๆแก่ๆก็อยู่ไปเพิ่นว่าเพิ่นจะบ่สามารถอยู่เฮือนหลังใหญ่ได้ถ้าว่าประชาชนยังบ่มีเฮือนอยู่
3: เจ้า
4: ก็ยังมีกลุ่มทําอิฐ
3: แ
4: ต่ว่าเมื่อถึงฮอดลูกฮอดหลานแล้วมันก็ยังเปลี่ยนไป
3: อันนี้เฮาเว้าเฉพาะเพิ่นเนาะแล้วก็เว้าถึงเรื่องรถเนาะสมมุติว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปเพิ่นก็จะเอารถหั่นคืนให้กับรัฐบาลเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าข้าพเจ้าอ่านนะข้าพเจ้ารู้สึกว่า
4: ซาบซึ้งเนาะ เออซาบซึ้ง
3: แม่น
4: มันยังมีอยู่เพราะว่าเฮาเพียงแต่ได้ยินข่าวแต่ว่าเออขอราชสอราชบางหลวงอันนั้นนี่
3: อ
4: ัน
3: นี้
4: น
3: ั่
4: น
3: นี่นั่นเออแ
4: ต่ว่าโตเตโตจริงกันยังไม่อยู่ตัวนี้แหละดวงดาวจึงพยายามบอกผู้ที่ว่ามีแต่อคติหั่นนะเว้าว่าฟังซะก่อนมันมีผู้ที่ว่ายังเป็นคนดีหั่นน่ะเพียงแต่ว่าเฮาต้องพยายามในการที่จะส่งเสริมคนดี
3: ใจแยกออกมา
4: ใจแยกแล้วคนที่บ่ดีเฮาก
3: ็ต้องมีประนามเขาเจ้า
4: ประนามได
3: ้เจ้า
4: บ่แม่นสิมีแต่ทางเนกาทีฟเลย
3: ๆแม่นๆอันนี้ก็บังเอิญได้อ่านถึงเนาะฟังเพลงซายเออเมื่อกี้นี่มีออร่าอยู่แคนาดาเทคเข้ามาเฮา
2: ก็เพิ่งสิได้เปิดเพลงเพิ่นวันให้ฟังเนาะเจ้าบ่เป็นหยังเออฉะนั้นก็ขั้นต่อไปเนาะ 99.9

0: Joshua
1: 99.9
2: หอมกุหลาบปากเซ่เนาะนี่จากน้องออร่าอยู่แคนาดาโตเรนโตป่านี่สงสัย12โมง11โมงกลางคืนเพิ่นนอนฟังอยู
3: ่
2: ข้าพเจ้าฟังกันยังน้ำตาไหลเพราะว่าแม่ยังเพลงนี่ถือใจขนาดเพราะว่าแม่ยังคนละโลกสามารถอัดเพลงให้กันได้เพลงนี้คือข้าพเจ้าได้บอกไปเนาะน้องออร่าของเฮาหั่นเพิ่นได้ร้องอยู่แคนาดาแต่ว่าน้องตุ้ยของเฮานี
3: ่ดนตรีอยู่ซิดนีย์
2: เฮ็ดดนตรีอยู่ที่ซิดนีย์เฮานี
3: ่แล้วผู้ที
2: ่ผสมประสานผู้ที่ว่าฟังมวลนี่มันข้าพเจ้า
3: หลายยิงฮู้บ่ว่าผู้ที่กวดอันน่ะคําห้องคําศัพท์เป็นอยู่ฝรั่งอยู่เบลเยียม
2: อยู่เบลเยียมแม่นๆเพราะว่ามันถูกบ่หรือบ่ถูกคําศัพท์แต่ละคําแม่น
3: เจ้าคําคํา
2: เจ้าคําไ
1: ผเบลเยียมเนาะเจ้าคําไผ
2: เจ้าคําไผแม่น
1: เพลงเพิ่นมีแต่มวลๆแม่น
3: เจ้าเพิ่นจะส่งมาว่าเออก็โอเคแล้วโอ้ว่าซั่นเด้ตัวจิเปิดก็ได้เล่าเพิ่นว่า
2: เออดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเฮาก็มีผู้กวดการเนาะบ่แม่นสิตามลําพังใจของเฮาฉะนั้นข้าพเจ้าก็ฟังเพลงมาหลายเพลงลังเพลงมันก็เพี้ยนน้อยนึงเรื่องความเว้าความจาเนาะแต่ว่าเฮามีผู้รักผู้ใหญ่ที่เอาเบิ่งนําก็หมายถึงมีการอุ้มสู่เฮ็ดให้เฮาเสื่อใจ
3: เจ้า
2: เฮามีขอว่าเออตัวนี้เพิ่นต้องบอกไปแบบน
3: ี้ไอ้ยิ่งเคยได้ยินเพลงกุหลาบหลวงพระบางบ
2: ่เคย
3: อันมียังก็ขอเป็นดังอ้ายตรงกวงขออยู่ปากทาง
2: เจ้า
3: คอยบ่ฮู้ว่าอ้ายตรงกวงเป็นหยัง
2: เจ้าเพราะว่าอันนี้มันภาษาพื้น
3: พื้นเมืองเจ้าก็เลยโทรไปถามผู้เพิ่นแต่งเนาะเพิ่นก็ตอบว่าโอ้ยตัวบ่ฮู้ว่าว่าซั่นน้ําคานนั่นมีน่ะมีพญานาค15ตนเพิ่นก็เล่ามาตึ๊ดๆๆๆๆมาตนสุดท้ายที่อยู่ปากคานนั่นล่ะชื่ออันไอ้ตรงกวง
2: ชื่อเพิ่นแม่นชื่อพญานาค
3: ชื่อพญานาคอันชื่อไอ้ตรงกวง
2: เพราะว่าแต่ละบอนหั่นน่ะ
3: มีชื่อแม่นบ่
2: มีชื่อมาคือแบบคือว่าแม่หยังอยู่แถวปากกระดิ่งก็แม่นเจ้าโต้งเนาะ
3: เห็นบ่
2: อยู่ปากกระดิ่งกันมีแต่เฮากายรถขี่รถกายก็โอ
3: ้บีบแก้ใส่บ
2: ่เออบีบแก้ใส่แล้วจะถ้าอยากตรงๆเอ้ยลูกหลานได้มาล่ะเด้อถามสบายดี
3: แม่น
2: เห็นบ่แต่ละบอนเพิ่นก็มีชื่อของเ
3: จ้า
2: จ้ะพญานาค
3: ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เนาะพญานาคเพิ่นชื่อไอ้ตรงกวงเนาะข้าพเจ้าก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเป็นหยังขอคืออยากขอเป็นจังไอ้ตรงกวงขวงอยู่ปากทางปากคะปากทางไปถามเพิ่นก็ว่าเออเป็นพญานาคองค์สุดท้ายที่ขวงอยู่แม่น้ําคานก่อนที่จะไหลเข้าแม่น้ําคองเนาะก็เป็นบทเรียนนึงที่เฮาได้เรียนร
2: ู้เฮาได้เรียนรู้แม่น
3: จ้ะ
1: อันพอดีเมื่อกี้เฮาลงกันเรื่อง NDIS น่ะอันรายละเอียดเพิ่มเติมมันออกอยู่ในข่าวหั่นแม่นผู้ที่ถูกจับนี่แม่นเขาบ่ทันออกสื่อเพราะว่าเราบ่ทันฟังอยู่ที่เนาะแม่น NDIS provider หรือว่าแม่นผู้ที่ว่า
3: ให้บริการ
1: ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับคนพิการนี่แหละคือจับอยู่เดินบินอดิเรกในขณะที่ผู้เกี่ยวกําลังจะตนหนีออกจากประเทศเพราะว่าเขาเจ้าว่าประมาณ5ล้านที่เราเอาออกมาจาก
3: หลายเติบเนาะ
1: ฟันดิ้งนี่และนอกจากนั้นก็ยังเอาขายซื้อของคนหั่นน่ะเนาะข้าพเจ้าจึงขอเว้าต่อเลยเพราะว่าและแต่ก่อนๆน่ะมันมีเด้ปัดสนเทศมีอย่างนี้หลายหลายจากด่าไผก็ด่าจากว่าหยังก็ว่า
3: เราวัง
1: เดี๋ยวนี้ให้ระวังเพราะมันมีกฎหมายอีกเด
3: ้
1: กฎหมายนี่แม่นอันเพิ่นเว้าว่ากฎหมายป้องกันเรื่องความเกียดสังกัน
3: จ้ะ
1: บ่ว่าจะแม่นทางด้านศาสนาบ่ว่าจะแม่นทางด้านเกียดสังเรื่องเสื้อชาติสัญชาติเป็นหยังก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอันที่ว่าเฮ็ดใหอีกคนผู้หนึ่งหั่นเสียชื่อเสียงเนาะคือกันกับแต่ก่อนมันมีเรื่องบัตรสนเทศออกสื่อออกหยังได
3: ้
1: มีความจริงบ่มีความจริงกับไผสิฮู้ออกมามันเสียกันเบิดละคืออันน้องดาวๆนี่แต่ก่อนกินกับข้าวเลย
3: ว่าม
1: าตลอดมาตลอดจนฮู้แรงว่ามาจากไสเนาะแต่เฮาก็บ่ใส่ใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้หั่นเฮ็ดแบบนั้นบ่ได้อีกเด
3: ้
1: อถ้าเฮ็ดละแม่นมีเรื่องมันมี new law against racialhatred หรือว่าความเกลียดชังกันเรื่องสัญชาติเชื้อชาติหรือว่าแนวอื่นก็ตามมันมีกฎหมายตัวนี้แม่นเพราะว่าผู้ที่เฮ็ดให้นะมีความจงใจปลุกระดมสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือว่าโดยเฉพาะถ้าว่าทางเชื้อชาตินี่ถือว่าเป็นอาชญากรรมแล้วก็มันก็กฎหมายที่ว่าเกี่ยวแบบป้องกันคนที่ว่าเกลียดชังกันส่วนตัวเนาะแต่ว่ากฎหมายนี้จะถูกนํามาบังคับใช้ถ้าหากว่าเป็นการกระทําในที่สาธารณะ บ่แม่นเขียนผู้เดียวอ่านผู้เดียวให้คนอื่นเห็นนำและการกระทำดังกล่าวจะเฮ็ดให้คนผู้นั้นตกเป็นเป้าโจมตีโดยความเกียดสังดังกล่าวหรือคนผู้นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ตกเป็นเป้าโจมตีและเกิดความรู้สึกย่านต่อการคุกคามการคู่ขวนความหุนแหงหรือกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนถ้าแม่นแนวนี้เฮาจะต้องกฎหมายเพิ่นปกป้องอันนี้บ่แม่นว่าบ่ให้คนเว้าหยังเพราะว่าเฮาอย่าลืมว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มี free speech มีความสามารถที่จะเว้ามีเสรีภาพในการเว้าซึ่งในวิทยุเฮานี่ก็เสรีภาพเด้วิเคราะห์วิจารณ์อันนั้นอันนี้เอาตามมีลักมีแรงเนาะแล้วก็บ่ได้สร้างความเสียหายให้ผู้ใดส่วนโตเป็นข่าวที่ว่าเฮามีแรงมาแล้วก็คนก็ฮู้แล้วเฮามีแต่มาวิเคราะห์วิจัยตื้มน้อยนึงตั้งถึงปานนั้นเฮาก็ยังต้องระวังเพราะฉะนั้นที่ว่าถือว่าเป็นคริมินอลใดนี่นะเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายบ่แม่นว่ากฎหมายแพงใดเพราะว่าการจะถูกตั้งข้อกล่าวหาทางอาญานั้นลักษณะ3ประการต่อไปนี้ต้องเกิดขึ้น1การกระทํานั้นเกิดขึ้นในที่สาธารณะเป็นต้นว่าสาธารณะในที่นี้หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่บุคคลอื่นสามารถพบเห็นหรือได้ยิน
3: เจ้าเช่น Facebook
1: เช่นการเว้าโพสต์ทางโซเชียลมีเดียการแต้มหรือเขียนอยู่ถึงกำแพงมันฝาเหือนหรือการเป่าห้องในการชุมนุมแม่นมดการกระทำนั้นเป็นการจงใจที่จะปลุกกระแสความเกียดสังบุคคลดังกล่าวต้องจงใจที่จะยุยงให้ผู้อื่นเกียดสังบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยเหตุผลทางตัวนี้กฎหมายตัวนี้เป็นทางเสื่อสารเนาะแต่มันก็ใส่ได้ก็ว่าถ้าว่าเหตุเกี่ยวกับบุคคลนะแล้วก็ข้อสำคัญตัวนี้นี่การกระทำจะเฮ็ดให้ผู้นั้นตกเป็นเป้าโจมตีด้วยความเกียดสังดังกล่าวรู้สึกย่านและการกระทำนั้นต้องมีความห้ายแหงเพราะที่จะเฮ็ดให้ผู้ถึงกล่าวนั้นตกเป็นเป้าโจมตีเนาะตัวนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เฮาจะเอาผู้ใดผู้หนึ่งไปออกใน Facebook หรือไปเว้าโจมตีโทรไปหาผู้นั้นผู้นี้ว่าเรื่องความสัวห้ายของผู้นี้เพื่อให้เกิดความเกลียดสังโดยเฉพาะความเกลียดสังทางด้านเชื้อชาติศาสนาแม่นยังนี่แม่นนักตอนนี้เฮ็ดบ่ได้เจ้าก
2: ฎหมายยาเนาะ
1: กฎหมายเพิ่นออกมาเด้แล้วโดยเฉพาะมันหลังจากนั้นมันก็มีกฎหมายเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่องใส่ AI นี่นะเอาหน้าผู้นั้นผู้นี้มาใส
3: ่อันนั้นครับ
1: รูปที่มีความบ่เป็นจริงเน
3: า
1: ะแล้วก็เฮ็ดเป็นรูปลามกเป็นรูปเท็จให้เสียหายแล้วผู้เฮ็ดนั่นอาจจะว่าลักเฮ็ดอยู่ผู้เดียวอยู่แจ่ไผสิไปฮู้โอ้ยส่งออกมานี่เนี่ยนํามาได้โลดใส่ดาวเทียมแป๊บเดียวฮู้รู้ว่าตัวนั้นมันมาจากไส
3: เจ้าม
1: าจาก PC หน่วยใด
3: แมน
1: มาจากคอมพิวเตอร์หน่วยใดฮู้โลด
3: เพราะว่าอันนี้เว้าถึงเรื่องรูปที่อัน AI generate ขึ้นมามันจะมีข้อมูลแฝงข้อมูลแฝงนั่นหมายความว่าหลังเวลาเฮาเอิ้นขึ้นมาเฮาจะบ่สามารถเบิ่งเห็นแต่ว่ามันจะมีข้อมูลที่ว่าฮู้อันรูปนั้นมีเขาเอิ้น digital ID ของมันละถ้าว่ามันจะมีซอฟต์แวร์นึงถ้าท่านเอารูปตัวนี้ไปใส่ปึ๊บแล้วมันจะบอกโลดว่ามันรูปตัวนี้มัน AI บ่หรือว่ามัน AI
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: คือกันค่ะพระเจ้าจะขออันออกความเห็นหน่อยนึงเพราะว่าหลายคนที่ว่าโทรศัพท์หากันเรื่องความลับเอาว่าง่ายๆว่าเฮ็ดผิดกฎหมายซะเอาค่ายาเสพติดอ่ะว่าให้มันแจ้งซะสมมุติว่าค่ายาเสพติดนัดกันมาเอายาเสพติดเด้ออันนั้นนี่นั่นเด้อแล้วก็ลืบทิ่มท่านตำรวจแห่งเอาดีบ่มีทางลืบทิ่มได้ในโลกนี
3: ้เจ้า
1: เขาเจ้าจะไปหาบริษัทที่ว่าเฮาใช้โซเชียลมีเดียหั่นเอิ้นขึ้นมาโลดแห้งลืบทิ่มตำรวจแห่งนำ
2: รีคาเวอริง
3: เจ้า
1: ลืบบ่ได
3: ้3ปีทําอีกเพิ่นเว้า3ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้10ปีพุ่นเก็บไว้ข้อมูล
2: แม่น
3: ก็เก็บไว้ดนอีก
1: ลืบบ่ได้เน
3: า
1: ะเพราะฉะนั้นขอให้ระวังแล้วมีอีกผู้นึงสัมมาแจ๊ะเฮาเว้าหยังปึ๊บหั่นนะเว้าหยังปึ๊บขึ้นมาแล้วเด้นางสิริจักหน่อยสิให้ตุ้ยเบิ่งเว้าเรื่องอีหยังเมื่อกี้เฮาเว้าเรื่องบางอย่างนางสิริสัมมาแจ๊ะเข้ามาล่ะ
2: นางสิริ
3: เขาสามารถเทิร์นออฟตัวอันตัวอันการดักฟังหรือว่าการวิจัยข้อมูลของสิริได้เฮาเทิร์นออฟได้เนาะ
2: เทิร์นออฟได้บ่
3: เจ้ามีการเทิร์นออฟได้เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เว้าถึงเรื่องข้าพเจ้า บังเอิญว่าโอ้กำลังซอกหารถลมน้ำพีเตอร์ขึ้นมาเต็มมัดรถนั่นรถนี่เออ
1: แม่นละเดี๋ยวนี้เขาหู้เลยว่าตุ้ยซื้อรถอย่างได้นี
3: ่จ้ะ
1: สิริบอกข่อยละได้นี่ว่าเจ้าซื้อรถยี่ห้อหยัง
3: จ้ะเห็นบ่มันจะเป็นสิ่งที่ว่าการดักฟังหรือว่าการมันจะเฮ็ดให้เฮาขาดความเป็นส่วนตัวนิดนึงบางทีเฮาล้มกัน
1: ขาดความเป็นส่วนตัวหลายแหละสิว่าอย่างแต่อ้อแม่นละนางสิริดักฟังเพราะฉะนั้นจังหน่อยเฮาออกไปเฮาไปปอดเราบวนเราดักฟัง
3: จ้ะไปฟังเพลงก่อน
1: ฟังเพลงก่อนแล้วหลังจากนี้เฮาจะเว้าย่อๆได้นึงเรื่องประวัติของการเฮ็ดบุญเข้าประดับดินหรือว่าลาวฮาโลวีน
3: โอ้โอเคลองฟังเบิ่ง 99.9

0: 99.9
1: Sydney's West. จำเนาะเสียงเพลงอันมันวนกันได้มาให้แก่ทุกท่านที่เกียรติตามฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายที่ว่าหลายท่านที่ว่าเข้ามาบน Facebook ไลน์เนาะแม่นยังไงกำแพงของเฮาที่ว่าเออกำแพงทุกคนบักดีแล้วก็ยายรัศมีเนาะที่ว่าติดตามพวกเฮาอยู่เนาะฉะนั้นขอบอกขอบใจหลายที่ว่าให้เวลาพวกเฮาที่ว่าเพิ่นเข้ามาเบิ่งใน Facebook ไลน์เจ้าฉะนั้นนักอดับเวลานี้ก็แม่น11โมงกับ35นาทีเพราะว่าข้าพเจ้าเว้าเอาสัวโมงนี่ยอดหยังเพราะว่าเห็นใจพวกทีมงานของเฮาว่าหลังจาก11โมงครึ่งนี่แม่นโอ้ยหิวข้าวบ่แม่นหยังผู้ใดก็หิวข้าว
2: เจ้า
1: ก็บ่แม่นข้าพเจ้าดอกก็ส่วนมากก็ข้าพเจ้าคนชนนั่นพาโนเนาะก็ตัวย่างกับข้าพเจ้าเองแหละหิวข้าวก็เลยเว้ากวนใจอ่ะบ่แม่นหยังเนาะคันต่อไปเพิ่นน้องดวงดาวจะมาเว้าเรื่องแม่นหยังก
2: ็บุญฮอเขาประดับ
1: ฮอเขาประดับ
2: หรือว่าลาวฮาโลวีน
1: ลาวให้ฮาโลวีนข้าพเจ้าชื่อได้ตอนครับข้าพเจ้ายังน้อยเนาะเพราะว่าขี่ยังบ่แม่นยังน้อยข้าพเจ้าตอนเป็นบ่าวขี่รถใกล้วัดเห็นตัวหน่อยเพิ่นถือใบลานมาแล้วมาจมมาจมเพราะว่าอาจารย์ใหญ่เพิ่นบอกว่าต้องจมคอนั่นคอนี่โอ้เพิ่นจมมาคึงแฮงพุ่นแหละเฮียนจมเพราะว่ายืนเพิ่นนั่งอยู่ในกันข้างถาดบ้านเฮามันสิมีถาดนั่นเพิ่นปาไว้ในวัดเนาะแล้วจั่วหน่อยก็โอ้ยจมบักคักพุ่นแหละแล้วเสียเพิ่นจมไปจังว่าข้าพเจ้าว่าเอเสียงเพิ่นนี่คักแต่ว่าบัดย่ําประดับดินจังซี่นะข้าพเจ้าก็บ่สามารถสิเข้าไปอยู่ได้ได้ญาติอีกข้าพเจ้าเองก็ยังได้เนาะเพราะว่าเข้าประดับดินนี่เพิ่นจะลุกแต่4โมง5โมงครูบาเพิ่นสิทางโป่งให้เนาะแล้วพวกเขาก็สิลุกไปอยู่แถวว่าชนบทเนาะก็สิเอาจ่วยเอาหยังที่ว่ามีเครื่องของที่ว่าเฮาเอาไปให้พวกสัมภเวสีที่ว่าขาดผีขาดน้องที่ว่าบ่มีผีมีน้องให้ท่านเพิ่นเนาะฉะนั้นก็ยังว่าเป็นการดีนิดนึงฉะนั้นเพิ่นเฮ็ดมื้อนี้ก็แม่นมื้อที่ว่าแม่นถือกับมื้อที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเขาประดับดินฉะนั้นก็แม่นหลายๆท่านก็ถ้าว่าบ่ได้ไปวัดไปว่าก็อาจจะไปเวียนเทียนก็ได้เพราะว่ามื้อแรกนี่เพิ่นก็มีการสูดอยู่วัดเนาะเจ้าฉะนั้นอ่ะเชิญน้องดวงดาวเลยเนาะ
2: เจ้าจะขอเว้าโดยย่อที่สุดเพราะว่าประวัติบุญฮอเขาประดับดินมันก็ยาวถ้าจะเว้าแต่ว่าในโอกาสหน้าถ้ามีเฮามาเว้าเติมแต่ว่ามื้อนี้จะเว้าโดยย่อที่สุดบุญฮอเขาประดับดินหรือว่าฮาโลวีนนี่แหละเฮาเอิ้นว่าลาวฮาโลวีนเนาะแมนฮีตของประเพณีลาวตามฮีต12ซึ่งจัดขึ้นในมื้อแฮม14ค่ําเดือน9ของทุกๆปีเดือน8เฮาเป็นเดือน9ลาว
1: แม่น9ลาว
2: จุดประสงค์ต้นตอแม่นเพื่อฮอเข้าและอาหารวางยายตามพื้นดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วและพวกเพศผีต่างๆซึ่งรวมถึงสัมปะเวสีผีเปรตผีก้องก้อยผีอีหยังก็ตามแต่เนาะที่ว่าผีทั้งหลายความหมายและความเป็นมาความหมายของสื่อคำว่าห่อข้าวประดับดินหมายถึงการเอาข้าวและอาหารขาวหวานห่อใส่ใบตองแล้วเอาไปวางหรือปะไว้ตามพื้นดินตามโคนไม้ตามแคมป์วัดหรือตามแคมป์ทางตัวนี้เนาะบุญห่อข้าวประดับดินนี่พวกสุนัขพวกหมาพวกแมวที่ว่าจอนจัดเนาะก็ดีแล้วได้มีอาหารการกินกันเนาะละความเสื้อทั้งศาสนาเสื้อวาในส่วงนี้พวกเพศหรือดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วจะถูกปล่อยออกมาจากนรกเพื่อมารับส่วนบุญกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะอันนี้ก็บ่เป็นหยังดอกอันน่ะให้ไปสัมภเวสีที่บ่มีพี่มีน้องก็สามารถมากินได้คือกันตามความเชื่อถือเนาะเฮาก็ให้ไปผู้ใดมารับได้ก็แม่นผู้นั้นมารับขั้นตอนและพิธีกรรมการเกี่ยมเครื่องตอนแรงของมื้อแฮม13ค่ําเดือน9ประชาชนจะกะเกี่ยมฮอเข้าโดยมีข้าวเหนียวหมากผลสิ้นปลาอาหารแซ่บๆพร้อมด้วยหมากผู้ยาสูบใส่ฮอใบตองขนาดน้อยการตอนเช้ามืดประมาณ3โมงเด้3โมงหา5โมงเช้าของมื้อแฮม14ค่ําเดือน9คนจะพากันนําเอาฮอ ข้าเหล่านั้นไปวางไว้ตามพื้นดินตามบริเวณวัดโคนต้นโพหรือตามแคมป์ทางพร้อมทั้งจุดพร้อมทั้งจุดเทียนและบอกกล่าวอุทิศส่วนกุศลให้ผีและญาติผู้ตายการเฮ็ดบุญที่วัดภายหลังวางหอเข่าแล้วตอนเช้าจะมีการใส่บาตรถวายทานและฟังเทศฟังธรรมอยู่วัดวาอาหามเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ผู้เที่ยวลงหลับไปอีกต่อหนึ่งและที่วัดพระยอดแก้วมื้อแรงเพิ่นจะมีการเวียนเทียนอีกเนาะซึ่งเพื่อว่าให้เป็นบุญกุศลให้พวกเขามีจิตมีใจในการไปทำบุญกุศลนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไปตักบาตรญาติพวกบ่ทันมื้อแรงนี้ก็ขอให้ไปเวียนเทียนและถ้าจะเว้าแล้วหันฮาโลวีนนั่นเขาเจ้าจะมีขายกลายเป็นคอมเมอร์เชียลไปละขายฮูบผีฮูบอีหยังก็ถึกคือคมติ่งได้พื้นเด้อย่างเขาไปในช็อปอยู่คอสโกนี่เนาะยกตัวอย่างผีมาจึบเฮาพุ่นนะมันเฮ็ดหนังอ้าวเบิ่งน่ะโหมันเฮ็ดคือเว้ยแต่ว่าซื้อก็บ่ได้ถูกได้ตัวนึงเป็นหลายห้อยบางตัวนะมันคือของจริงแท้เด้ล่ะผลสุดท้ายก็เฮ็ดให้มันเป็นอันการค้าไปห้างต่างๆก็ขายแล้วก็พวกเด็กน้อยก็ใส่สุดผีน้อยเนาะถือกระตาถืออีหยังมาอันมาขอขนมเนาะซึ่งต่อมาหันทางการกระฮู้ว่าการเฮ็ดแบบนี้อาจจะบ่ปลอดภัยต่อเด็กน้อยไปเคาะประตูถึงชั้นคนบ่ดีแก่เขาไปได้ล่ะก็เลยว่าเพิ่นก็มีการแนะนําว่าถ้าจะพาเด็กน้อยไปขอขนมเนาะแม่นพ่อแม่ต้องมายืนอยู่ห่างๆ
1: ไปเป็นหมู่กัน
2: แม่นไปเป็นดูแลเอาลูกสิหาคนก็ได้หลายครอบครัวก็ได้แต่ว่าต้องเป็นพ่อแม่ที่มีการดูแลอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ว่าสมควรที่จะเห็นเจ้าก็เว้าเรื่องย่อๆก็มีเพียงเท่านั้นแต่ว่าเรื่องมันแท้ก็ยาวๆเป็นนิทาน
1: ยาวเพราะว่าอันนี้แม่นกลยุทธ์แนวนึงถ้าว่าเฮาบ่เชื่อกลยุทธ์แบบใดเพราะว่าบ้านเฮามันฝนตกเนาะฝนตกฟ้าร่มเกือบเป็นแปลว่าฝนตกลิ้นนกนกโนปูปูปีกหรือว่าสัตว์สาวาสิ่งนะสิไปหาอยู่หากินกันยากเพราะว่ามันนี่ฉะนั้นเพิ่นก็เลยเฮ็ดให้เขา
2: ใส่ห่อข้าว
1: เฮ็ดให้ห่อข้าวห่อน้ําพวกหมูม้าเป็ดไก่ก็ได้กินไปนําแล้วพวกพี่เพจพี่ยังก็ได้กินไปนําฉะนั้น
2: ผู้เฒ่าเพิ่นแบบบีบพญาดอก
1: เพิ่นมีแนวเฮ็ดข้าพเจ้าก็เชื่อที่สุดว่าอันนี้มันความคิดที่ดีที่สุดของที่ว่าบรรพบุรุษเฮาเนาะแม่นที่ว่าเฮาเกิดมา
2: เพราะว่าฮาโลวีนก็คือกัน
1: แม่น
2: ฮาโลวีนก็มีจุดประสงค์เดียวกันว่ามื้อนั้นหั่นเพิ่นเปิดประตูนรกให้พวกผีปีศาจต่างๆออกมาเพื่อจะมาอันน่ะหาอาหารการกินแม่นหยังต่างๆเนาะก็เป็นความเชื่อถือและโดยเฉพาะฮาโลวีนนี่ก็กลายเป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์เลยแต่ละปีก็ขายเครื่องขายหยังก็ถึกถึกคมแล้วไปเฮ็ดซุ้มแซวกันดงดาวก็ยังเคยไปซื้อเนาะลูกหลานก็ซื้ออันหน้ากากหน้าหยังมาใส่ม่วนลิ้นกันนะก็ถือเป็น
1: การขาบไปเลย
2: การขาบไปเลยอย่างนึงเนาะเอาอันละเฮาเข้าประดับดินก็มีแต่เพียงเท่านี
1: ้
2: ผู้ใดอยากไปฟังเทศฟังธรรมไปตักบาตรญาติพวกจักไปอันเวียนเทียนมื้อแรงก็เชิญได้
1: จ้ะนั่นแหละเนาะอ่ะฟังเพลงก่อนเนาะเพลงนึงเรียกว่าน้องดาวมีหยังอีกบ
2: ่โอ้บ่ฟังเพลงก่อนซะเพื่อให้เพิ่นว่ามื้อนี้ก็เว้าหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ได้เรื่องบุญเฮาเข้าประดับดินแล้วฮาโลวีนนี
1: ่
2: แล้วก็เรื่อง NDIS ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นี่แล้วผู้ใดก็ตามที่ว่าได้รับเซอร์วิสจาก NDIS และเห็นว่ามันบ่สมมาภาควรมันกายเขตล่วงล้ำสิทธิ์ส่วนโตหรือว่าเพิ่นก็เว้าให้เฮาเซ็นว่าให้เอานั่นเอานี่มาแต่สิ่งของบ่มาจังซี่นะหรือว่าเซอร์วิสบ่ดีก็มีสิทธิ์ที่จะรายงานได
1: ้โอเค 99.9 Sydney's West

0: ว่า
1: 99.9
2: เนาะเพลงวันใจวันๆที่ว่าถือคอมาครับอาจารย์ก็ได้มอบให้ไปเลยเนาะ
3: เพลงนี้ได้ยินว่าไพวันก็อยากไปอัดไปบ
4: ่เป็นเพลงเอกเลยเป็นว่าผู้นักร้องแท้ๆแล้วแม่นนั่น
3: เอื้อยสมฟองบ
2: ่สมฟอง
4: แม่นวะสมฟอง
3: บ่บ่แน่ใจครับ
4: บ่อันผู้ใหม่ๆนี่นะ
3: บ่ฮู้
2: เด้ออ๋ออันน่ะแม่นหยัง
4: นักร้องไทยๆนะ
2: แม่นๆชื่ออีหยังที่ว่าเพิ่นอยู่เลี้ยง
3: ว่า
2: เจ้าอยู่ที่เมืองฟาง
3: โอเคมีแต่ว่าถ้าฟังเวอร์ชันของเอ้ยไพวัน
4: โอเค
3: ข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
2: พร้อม
3: พร้อมพร้อมอัดพร้อม
4: ฮู้แล้วพร้อมแล้ว
2: เหมาะข้าพเจ้าว่าเหมาะเพลงนี้เหมาะ
4: ยังแต่ผู้ที่จะไปห้องพร้อมหรือบ่เท่านั้นแหละ
2: ผู้ที่ไปร้องบ่เ
4: จ้าเพลงนี้เขาดี
3: วันวันจิต
4: วันใจ
3: วันใจวันใจนี่เขียนอยู่นี่อยู่เจ้า
2: วันใจก็มีอีกเพลงนึงที่ว่าข้าพเจ้าสักเสียจะให้ดอกน้ำดาวร้อง
3: เออว่ามาดูดิไปเตรียมให
2: ้นี่ล่ะนี่ล่ะผู้หญิง
4: นี่แหละผู้หญิงฟ้าให้เกิดมาน
3: ี่แหละวันนี้ล่ะ
4: เกิดมาเพื่อเป็นมารดาของคน
2: เอ้าบ่ได้ตัวนี้บ่

0: สร้างคน
1: เพราะว่าตัวนี้มันออกจากใจเด
2: ้ว่า
1: emotion
2: ว่าซื่ออย่างก่อนนี
1: ่นี่แหละผู้หญิง
0: นี่แหละผู้หญิง
2: นี่แหละผู้หญิง
1: เออเอาตุ้ยบ่ได้เคยฟัง
0: คือมันเป็นเพลงข่อยอื่นเรียมเนาะ
1: อาจจะแม่น
0: เพราะว่าเพลงประเภทแบบนี้มันเอื้อนเรียมมากล่อง
2: เจ้าเป็นผลงานที่อย่างก็เขาเจ้าเอื้อนว่าอมตะข้าพเจ้า
1: แม่นอมตะอมตะ
2: บ่สู้ได้ยิน
1: บ่ค่อยได้ยิน
2: โอเคว่าถึงเรื่องสแกมเมอร์เนาะสแกมเมอร์นี่แม่นทั้งการโซโปลาวเพิ่นเอาจริง
0: เอา
2: จริ ง
0: เนาะ
2: สัปดาห์ผ่าน
0: ม
2: า
0: สุดท้ายนี่แม่นอยู่ไสอยู่สังเจียงเลยบ
2: ่เออเจ้า
0: เอาอยู่สังเจียงเลยได
2: ้
0: สังเจียงนี่แม่นแชนาทาวนะถ้าผู้ใดที่บ่เคยไปลาว
2: เว้าถึงเรื่องสังเจียงนี่บ้านของโลแมคหันย่างไปสันเจียงเลยติดอยู่หลังคล้ายๆ
0: อยู่เต2ถนนเต2
2: มีเสียงอย่างเครื่องมาว่าถึงเรื่องกลุ่มสแกมเมอร์อยู่บ้านเฮาหั่นมันเขาเจ้าอาจจะเริ่มฮู้ตู่แล้วบอกว่าเพิ่นเอาเท่แล้วยังบ่ยอมหนี
1: เจ้า
2: อาจจะ
1: แต่ว่าก็หลายเทื่อแหละแต่สมัยก่อนสิไปอยู่นั่นกัมพูชาบ่หันบ่นี่ก็แม่นมาอยู่ลาฮอนก่อนแล้วเพิ่นก็เอาหอนยนต์พุ่นน่ะมาขนออกไปเมื่อ
2: เจ้า
1: แม่นต่อเฮาเคยได้ยินเกือบ4 5 6ปีผ่านมา
2: แม
1: ่นต่อก่อนสิเริ่มต้นว่าสแกมเมอร์มีอยู่แถวซาวอีสต์เอเชียมันยังแม่นมันอยู่ลาฮอนก่อน
2: นี
1: ่บัดนี้ก็ยังว่ายังบ่สิ้นสุดเถื่อ
2: แม่น
1: เพราะว่าเพิ่นบ่มีบ่อนอยู่แล้วเพิ่น
2: คือว่าหุ้มกันอยู่แต่แถวเวียงจันทน์ทั้งใต้มีบ่
1: ที่แรกเพิ่นอยู่แถว
2: คงสิได
1: ้บ่ได้ว่าเออเพิ่นมาจากคัมโบเดียแล้วมาอยู่แถวใต
2: ้ถู
1: กจับเพราะว่ามาตั้งปึ๊บบ่ฮอดทิศนึงถูกจับไปเลย
2: จ้ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนาะที่ท่านผู้ฟังอาจจะข้าพเจ้าได้อ่านมาก็คือเพิ่นพยายามที่จะเปลี่ยนโสมวังเวียงให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเนาะอย่างสิ้นทางการเพิ่นจะอยากจะส่งเสริมวังเวียงให้มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าเมื่อก่อนหั่นแม่นคนไปกินเหล้าเมายาแม่นหยังแล้วก็เอาส่งสลิปไปห้อยใส่หัวควายบ
1: ่
2: เข้างัวเข้าควายแม่นหยังหั่นน่ะเพิ่นอยากให้รูปภาพนี้มันหายไป
1: แม่น
2: เหือจักที่แล่นดังๆหั่นเพิ่นอยากจะใส่เหือไฟฟ้ามาแล่น
1: แม่น
2: โอเค

0: ข้าพเจ้าก็รู้สึกดีเด้เพราะว่ากลางคืนเฮาก็บ่กล้าขี่ดอกรถจักรแต่ว่าให้คนบ้านเฮาเพิ่นขับเองเนาะเฮาก็เซารถจักร 107 อือใส่น้ํามันเต็มถังก็ขี่ล้อไปล้อกินมากมากหยังก็มากทุลกทุเรียนมีหยังคณะแบบ very good you know
1: บักนัดแท้นะพอข้าพเจ้าเคยไปแล้วก็ว่าสิขี่บ่รุ่นเนาะ
0: เย่
1: เข้าก็ได้บุกไว
0: ้ว่า
1: พอดีถูกฝนตก
0: ว่า
1: ลูกสาวก็เลยว่าบ่ไป
0: บ่ต้องขึ้นเด้อจังได๋หายไปเลย
1: บ่เพิ่นเองบ่มาเพิ่นก็เว้าก่อนแล้วเพิ่นว่าถ้าว่ามีอากาศบ่ดีนะ
0: จะสุข
1: เพิ่นสิคิดเพิ่นสิมาบอกเฮาแล้วเพิ่นสิเอาเงินส่งเฮาคืนแต่ว่าตนเอาเงินให้เพิ่นนะก็แพงเติบแต่ว่ามาขี่ใส่จุดเทียบใส่บาทเฮานะกับกลุ่มค่าเพราะว่า
0: เว้าถึงขี่บอลลูนนี่ข้าพเจ้าเคยถึกมากับตู่แล้วเนาะไอ้ผู้หญิงก็คือข้าพเจ้าไปอังกอวัดแล้วอยากขี่ขึ้นมันจะมีอันกลุ่มขี่บอลลูนมันจะพาเจ้าขึ้นไปแล้วเหลียวบังจักถึงมื้อนั้นขึ้นไปแล้วมีลมพัดหน่วยบอลลูนแทนที่มันจะอันคุ้มไปทางอันนั้นมันพัดไปป๊าไกลๆแต่ว่าเขาเจ้าก็ดีมันไปลงอยู่ทงนาแล้วมีรถแล่นไปรับเอา
1: เขาคืออาจจะถึกเรื่อย
0: แต่ว่าเป็นแต่ย่านนะเพราะว่าอย่าง
1: แม่แหละ
0: เพราะว่ามันบ่มีอันไอ้ยิงฮู้ว่ามันบ่มีอันพวงมาลัยทิศทางก็มันไปตาม
2: ลม
0: ตามลม
1: แม่แหละเพราะคนโซนยาก
0: เฮาอยู่ถึงหั่นเฮาก็อยากเสียวๆนิดนึงอันนี้ก็เรื่องประสบการณ์ขี่บอลลูนเน
3: าะคันจะไปขี่เรือกันยังว่าลอยน้ําเป็นกันจังนะมั่นใจเนาะคันไปขี่บอลลูนนี่ต้องบินเป็น
0: เจ้าก็เวลานี่ก็ 11:54 เน
2: าะเฮาก็ยังบ่เวลายังอีกประมาณ4นาทีเนาะมีหยังก็ว่าลบก็
0: ก็เว้าถึงเรื่องเอ้ยไผมันยังมีหยังบ่ที่จะมาสมัครของมื้อนี้ที่เฮา
3: เจ้ามื้อนี้แม่นเว้าเรื่องใหญ่เฮาก็ได้เว้าไปแล้วทุกเทื่อที่มีบุญอันนั้นอันนี้บุญศีลกินทานต่างๆเฮาก็เว้าประวัติของการเฮ็ดบุญตัวนั้นเพราะว่าผู้จัดเองก็บ่ฮู้เด้
0: ว่า
3: ก็บ่ฮู้ก็อ่านไปโอ้มันเป็นจังซั่นเนาะแม่นจังซี่เนาะฮีด12ของ14เพิ่นว่านะแล้วก็ได้เว้าไปแล้วอันนี้แม่นบุญเฮาเข้าประดับดินแล้วก็เฮาก็เว้าถึงเรื่อง reason behind it เนาะ
0: เจ้า
3: it's under the line ว่าเป็นหยังผู้เฒ่าสมัยตะกี้เพิ่นจังแทนที่สิเว้ากงๆแหละให้มีวิธีดังที่ว่าพวกเฮาก็เลยเว้าว่าคือสิแม่นตอนนั้นก็ฝนตกอายุหากินก็ยากนกหนูปูปีกหั่นนะบ่มีอาหารกินแล้วเฮาก็ไปว่าอยู่ตามโคนต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ต่างๆนกก็ได้โอกาสมากินเลี้ยงนกเลี้ยงหนูไปเลยเป็นจังซี่นะแล้วก็เว้าว่าเป็นสัมภเวสีอีหยังก็ว่าไปแต่ว่าผีอันจักสิมีแท้หรือบ่เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าแน่นอนที่สุดพวกหมาพวกแมวพวกนกพวกหยังได้มีอาหารไปเลี้ยงลูกเต้า
0: เจ้าย
3: ามฝนจังซี่นะจิกไปจิกไปไปเลี้ยงลูกนะ
0: แล้วก็ยังอีก5นาที4นาที
3: อีกบุญนึงกับบุญเข้าพรรษาบุญเข้าพรรษาแต่ก่อนหั่น
0: ก็เดียวว่าเข้าล่ะ
3: บ่ว่าให้ฟังว่าเป็นหยัง reason behind it แม่นพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่อยากให้คนออกบ่อยากให้พระภิกขุสงฆ์หั่นออกไปย่างเหยียบย่ําฝนไปเหยียบให้เหยียบนาไปเหยียบนาหมาเหยียบอันเขียดหั่นนะเพิ่นว่านะไปเหยียบหมาม้าเหยียบเขียดหั่นนะก็เลยให้พระสงฆ์ต่างๆพยายามอยู่ในบ่อนใดบ่อนหนึ่ง
0: เจ้า
3: ซึ่งก็มีพวกมีเงินมีคำปุ๊กให้ต่อมาก็เลยกลายเป็นวัดวาอาหามเด
0: ้อือแล้วเอ้ยไผมันได้ยินบ่เรื่องข่าวอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะพ่ออันประตูเฮียงเนาะคนจีนเอามอบที่ดินให้กับวัดเซาเซาส่งตาตารางเป็นหยังเฮกตา
3: ไล่เอคือ
0: ล่ะตอนนั้นแต่ใกล้มันเป็นป่าเป็นดงเดี๋ยวนี้มันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เป็นยูนิเวอร์ซิตี้อาราวันนี้ลูกหลานเพิ่นไปเอาคืน
3: อยากได้คืน
0: ว่าเออก็
3: มอบไปแล้วเด
0: ้แม่นปู่เพิ่นมอบเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าของเดี๋ยวนี้มันยังบ่ได้เซ็น
1: เจ้าผู้นั้นอาจจะเป็นลูกขอ
0: ลูกขอเจ้า
2: เฮายังมีเวลาอยู่
0: จ้าก็บ่มีหยังเน
2: า
0: ะ
2: ลาท่านผู้ฟัง
0: จ้าข้าพเจ้าเองก็ขอขอบใจเนาะที่ฟังรายการพวกเฮามาเนาะถ้ามีการผิดพลาดประการใดพวกเฮาก็ขออภัยเนาะพบกันสัปดาห์หน้า
1: จ้าข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนาะก็ขอขอบอกขอบใจทุกๆท่านที่เกียรติติดตามมาฟังและพิเศษสุดก็แม่นที่ว่าฟังออนไลน์จากลาวใต้ออนไลน์เนาะมีหลายๆมีน้องลินสุรินทราแล้วก็โอ้แม่ก็มีโอ้มีเจ้าแลเนาะเจ้าแลโซเฟียแม่น่ะฉะนั้นขอบใจหลายเจ้าอ่ะพบกันอีกอาทิตย์
3: พบกับพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์